วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จระดับ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์For Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้น

0: 566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียวแบงคอกบลูพริ้นท
1: ์ Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Print ก็จะติดยึดโยงอยู่บนนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IMF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
0: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
2: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
4: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญ

0: เวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
1: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติ

0: ด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
2: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เวลา 7 นาฬิกา 15 นาที ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี
2: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานได้กล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026 ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเกรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดียวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลเชลารัสกุลกับซัตเทรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับเหลียวกวงเฮงกับซูยินฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีดาราพรพัฒน์กับวรภีรัชยากรก้องภพสุนุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรณรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
8: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
12: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็น

0: วัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานราชขณะนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถติดตามรายการพร้อมสถานีวิทยุท้องถิ่นในเครือข่ายสมาคมจากทั่วประเทศฟังได้ทั่วโลกทาง www.siamtoday.in.th หรือ www.siamtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014 สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
1: คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้แชทกลายเป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตค่ะทั้งเรื่องงานครอบครัวเพื่อนและเรื่องส่วนตัวแต่สำหรับบางคนนะคะแค่เห็นข้อความที่ยังไม่ได้ตอบก็อาจรู้สึกเหนื่อยกังวลหรืออยากเลี่ยงการเปิดอ่านปรากฏการณ์นี้มีคำเรียกว่า reply fatigue หรือความเหนื่อยล้าจากการต้องตอบข้อความค่ะคุณผู้ฟังคะ reply fatigue หมายถึงความรู้สึกเหนื่อยล้ากดดันหรือเครียดจากการรับและตอบข้อความจำนวนมากจนอยากเลื่อนการตอบออกไปหรือหลีกเลี่ยงการเปิดแชทค่ะพฤติกรรมที่พบได้เช่นเห็นข้อความแล้วไม่มีแรงตอบอ่านแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยตอบแต่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงหรือหลายวันรู้สึกกดดันเมื่อข้อความค้างมากขึ้นหรือเครียดเมื่อมีข้อความเข้ามา

ทำอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องงานค่ะที่อาจนำไปสู่ภาระหรือการตัดสินใจเพิ่มเติมค่ะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องตอบทุกข้อความทันทีค่ะควรแยกข้อความตามความสำคัญกำหนดเวลาสำหรับเช็คแชทนะคะใช้คำตอบสั้นๆเมื่อยังไม่สะดวกและปิดการแจ้งเตือนค่ะที่ไม่จำเป็นทั้งนี้ reply fatigue ไม่ใช่โรคหรือคำวินิจฉัยทางการแพทย์ค่ะแต่เป็นคำที่ใช้อธิบายความเหนื่อยล้าจากรูปแบบการสื่อสารหากความเครียดหรือการหลีกเลี่ยงการสื่อสารเกิดขึ้นต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะจนกระทบงานความสัมพันธ์การนอนหรือการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ นะคะเพื่อประเมินสาเหตุที่แท้จริงค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ือของคุณ
1: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่0392845434หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่1590136357ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022227399
3: แม่ร้องไห้ในวันที่คุณเกิดแม่ร้องไห้ตอนที่ต้องตีคุณแม่ร้องไห้ตอนที่คุณโกหกเขาแม่ร้องไห้ตอนที่รู้ว่าคุณสูบบุหรี่แม่ร้องไห้ตอนที่รู้ว่าคุณเริ่มป่วยแม่ร้องไห้ตอนที่คุณหยุดน้ำตาแม่หยุดสูบบุหรี่สสส.เลิกบุหรี่โทรฟรี1600
4: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
5: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6: โปรแกรมเพชรหนังพันล้านวันนี้ขอเสนอจับพวกปรับการพบกันของสองอภิมหาความระทึกสำหรับผู้รักการขับขี่ย้อนสอนจับทันทีที่พบปรับทันทีที่เห็นไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องจองที่นั่งรับประกันความสนุกตำรวจไทยทั่วราชอาณาจักรขี่ย้อนสอนผู้จับผู้ปรับวันนี้ทุกถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
7: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจาย

ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News Radio News ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์โดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยรายการข่าวสารผลิตโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อำนวยการผลิตโดยท่านนายกกิตติทัศน์ภูธนโภคินค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายทั่วประเทศพบกับคุณผู้ฟังช่วงเช้า 7:30 นาทีช่วงเที่ยงเวลา 12:00 นาฬิกาและช่วงเย็น 16:00 นาฬิกาค่ะขอบคุณทุกคลื่นทุกพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้ค่ะพบกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กินดารัตน์ทีสุกะค่ะทีมข่าวประจำจังหวัดนครพนมวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคที่ร่วมรายงานข่าวสารด้วยกันค่ะเริ่มกันที่ชลบุรีนะคะคุณผู้ฟังผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 18:00 นของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงค่ะก็ส่งผลให้บริเวณหน้าเกาะลอยในพื้นที่ตำบลศรีราชาและตำบลสุรศักดิ์รวมถึงถนน9กิโลมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรและอยู่ระหว่างการรอการระบายสถานการณ์ดังกล่าวมีปัจจัยจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ผ่านบริเวณน้ำท่วมขังเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรถจนขัดข้องค่ะคุณผู้ฟังนี่รายงานจากจังหวัดชลบุรีขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชาก็กระจายกำลังลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมโบกรถและแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วในการขับขี่และหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวสารที่ผู้สื่อข่าวรายงานจากชลบุรีศรีราชานะคะต่อด้วยข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายงานจากจังหวัดระยองค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมซากใหญ่หมู่ที่6ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์รวมพลังจิตอาสาฟื้นฟูหลังน้ำลดร่วมปล่อยแถวจิตอาสาจากทุกภาคส่วนค่ะลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนฉีดล้างพื้นผิวจราจรและเก็บขยะตกค้างในพื้นที่7หมู่บ้านของตำบลเชิงเนินรวม9จุดทั้งนี้ตำบลเชิงเนินก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครบทั้ง7หมู่บ้านสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมอีกทั้งยังมีขยะตกค้างจำนวนมากค่ะภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายทางจังหวัดจึงระดมกำลังทุกภาคส่วนเข้าฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ชุมชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อที่อาจมากับน้ำท่วมทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ให้ความสำคัญกับการเร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งกรณีละ 9,000 บาทและ 5,000 บาทขณะนี้อนุมัติเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 13,000 รายแต่ทุกกรณีต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบางครอบครัวที่มีผู้ลงทะเบียนซ้ำซ้อนถึง 4-5 รายจึงต้องตรวจสอบสิทธิ์ให้ถูกต้องก่อนอนุมัติการจ่ายเงินต่อด้วยข่าวสารที่รายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะข่าวนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็พบว่าหลายชุมชนที่อยู่ริมคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักก็ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องแม้มีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ1,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนพระราม6ระบายอยู่ที่492ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนบางพื้นที่เริ่มลดลงแต่ภาพรวมก็ยังมีพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากน้ำท่วมครบทั้ง16อำเภอรายงานข่าวจากพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะหมู่ที่4ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะมีแม่น้ำป่าสัก ักล้อมรอบพบว่าบ้านเรือนของประชาชนกว่า100หลังคาเรือนและถนนเข้าออกชุมชนยังคงถูกน้ำท่วมระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งโดยบางจุดมีน้ำท่วมขังประมาณ 40-60 เซนติเมตรบ้านเรือนหลายหลังมีน้ำเข้าท่วมพื้นบ้านชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกชุมชนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์นำไปจอดไว้บริเวณสะพานชาวบ้านในชุมชนได้เปิดเผยนะคะว่าแม้ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วและสถานการณ์ดีขึ้นบ้างแต่ถนนภายในชุมชนยังจมอยู่ใต้น้ำโดยน้ำเพิ่งลดเริ่มลดลงประมาณ3วันลดเพียง 5-10 เซนติเมตรชาวบ้านจึงยังต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกขณะที่บ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะยังได้รับผลกระทบอย่างหนักนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าน้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วน้ำมาเร็วเกินไปเริ่มเข้าวันที่25กันยายนแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์น้ำก็ขึ้นมาเป็นเม็ดเก็บอะไรไม่ทันนอกจากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วผลผลิตทางการเกษตรก็เสียหายโดยเฉพาะข้าวโพดเทียนซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านเกาะแม้จะรู้สึกว่าการแจ้งเตือนล่าช้าแต่ก็ยอมรับความเสี่ยงจากการอาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับตัวใช้เรือในการเดินทางประจำวันเนื่องจากเส้นทางเข้าออกชุมชนยังไม่สามารถกลับใช้ได้ตามปกติแม้ระดับน้ำบางส่วนจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามรายงานข่าวจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะต่อด้วยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณผู้ฟังวันที่14ตุลาคม2569ที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปราจีนบุรีก็เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนกรณีปลาตายในกระชังจำนวนมากส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้โดยมีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้รับเรื่องพร้อมรับทราบปัญหาข้อเรียกร้องเพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขกลุ่มเกษตรกรระบุว่าประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชังมานานกว่า10ปีแต่ไม่เคยพบปลาตายจำนวนในลักษณะเช่นนี้มาก่อนโดยก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นความผิดปกติของน้ำทั้งคราบสีลุ้งที่ลอยมากับน้ำและแม่น้ำเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนพบปลาลอยหัวขึ้นเหนือน้ำพร้อมกันเป็นจำนวนมากทำให้กังวลถึงสาเหตุการตายของปลารวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพน้ำและระบบนิเวศในแม่น้ำค่ะทั้งนี้เกษตรกรมีข้อเรียกร้อง3ประการได้แก่เร่งตรวจสอบสาเหตุของการตายของปลาและผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวมถึงตรวจหาสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนที่อาจมากับน้ำเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนประการที่2หาแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและประการที่3พิจารณาแนวทางเยียวยาความเสียหายแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ระบุว่าจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเรียกข้อร้องเรียนและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตรวจสอบหาสาเหตุชัดเจนควบคู่กับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรถือเป็นเรื่องสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่ออาชีพในระยะต่อไปนี่ก็เป็นรายงานข่าวจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยอัปเดตข่าวสารรายงานจากทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคค่ะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศติดตามรับฟังได้ที่สถานีวิทยุในเครือข่ายที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะคะต่อด้วยข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังมาที่นครพนมค่ะทางจังหวัดนครพนมก็ยกระดับความปลอดภัยรับมหากรรมไหลเรือไฟนครพนมตำรวจท่องเที่ยวเตรียมส่งรถศูนย์ปฏิบัติการสั่งการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ค่ะพร้อมเทคโนโลยี AI ตรวจจับใบหน้าและโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน4ลำเฝ้าระวังนะคะทั้งบนบกและเหนือแม่น้ำโขง ระดมกำลังทุกภาคส่วนดูแลนักท่องเที่ยวเรือนแสนตลอดเทศกาลระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4จังหวัดนครพนมตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมก็เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยครั้งสำคัญเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างชาติที่กำลังเดินทางมาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคม2569โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบค่ะพันตำรวจโทสุวิทย์บุญยเพ็ญสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2ประจำจังหวัดนครพนมก็เปิดเผยนะคะว่าตำรวจท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและจุดที่คาดว่าจะมีประชาชนรวมตัวกันหนาแน่นไฮไลท์สำคัญของมาตรการปีนี้ก็คือเตรียมนำรถศูนย์ปฏิบัติการสั่งการเคลื่อนที่ของตำรวจท่องเที่ยวซึ่งเป็นรถบรรทุกดัดแปลงติดตั้งตู้ปฏิบัติการขนาดใหญ่เข้าประจำการในพื้นที่งานเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการสั่งการของเจ้าหน้าที่ภาคสนามรถดังกล่าวมีลักษณะเป็นรถปฏิบัติการเฉพาะกิจสีขาวติดตราสัญลักษณ์ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมหมายเลขสายด่วน1155ออกแบบสำหรับสนับสนุนภารกิจของตำรวจท่องเที่ยวโดยมีแผนใช้เป็นศูนย์กลางการติดตามสถานการณ์และประสานข้อมูลด้านความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานพร้อมกันนี้นะคะก็เตรียมเทคโนโลยี AI ตรวจจับและเปรียบเทียบใบหน้ามาใช้สนับสนุนการตรวจสอบบุคคลตามหมายจับและบุคคลเป้าหมายตามฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อระบบตรวจพบข้อมูลที่อาจตรงกับบุคคลเป้าหมายจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลก่อนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนกฎหมายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ที่ประชาชนจำนวนมากค่ะอีกหนึ่งมาตรการสำคัญก็คือการเตรียมใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4ลำสนับสนุนการตรวจการจากมุมสูงทั้งพื้นที่จัดงานจุดรวมตัวนักท่องเที่ยวและแนวริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะโดรนที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนซึ่งสามารถสนับสนุนภารกิจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลากลางคืนหากเกิดเหตุบุคคลพลัดตกน้ำหรือสูญหายในแม่น้ำโขงเจ้าหน้าที่สามารถใช้ภาพจากกล้องตรวจจับความร้อนช่วยค้นหาจุดที่อาจพบผู้ประสบภัยก่อนส่งข้อมูลให้ชุดกู้ภัยเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั้งนี้นะคะการตรวจจับยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดของอุปกรณ์เทคโนโลยีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่มีการจัดกิจกรรมริมแม่น้ำโขงและมีประชาชนเฝ้าชมความงดงามของเรือไฟเป็นจำนวนมากสำหรับการรักษาความปลอดภัยภาคพื้นดินตำรวจท่องเที่ยวเตรียมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วสายตรวจจักรยานและสายตรวจเดินเท้ากระจายกำลังดูแลประชาชนในพื้นที่จัดงานเส้นทางสัญจรและจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข่าวสารจากจังหวัดนครพนมค่ะต่อด้วยจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เปิดใช้ถนนยกระดับความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข2ตอนอุดรธานีถึงน้ำสวยบริเวณทางแยกเข้างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับ ประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าจังหวัดได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงระบบคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่งานโดยมีความคืบหน้าสำคัญสองส่วนได้แก่การเปิดใช้ทางแยกพร้อมสัญญาณไฟจราจรและการพัฒนาทางเชื่อมระบบรถไฟเข้าสู่พื้นที่จัดงานขณะนี้นะคะก็ได้เปิดใช้งานทางแยกบริเวณทางเข้าพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งเดิมใช้ทางเข้าในจุดดังกล่าวแต่ปัจจุบันสามารถเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่ได้แล้วนะคะพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้การจราจรเป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางที่เพิ่งเปิดใช้งานประชาชนบางส่วนอาจยังไม่คุ้นเคยจึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพิ่มความระมัดระวังสังเกตป้ายจราจรและสัญญาณไฟอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางทุกคนสำหรับการเดินทางด้วยระบบรางการก่อสร้างทางเข้ามาทางรถไฟบริเวณตั้งแต่โซนจำหน่ายตั๋วไปจนถึงพื้นที่ชมงานมีความคืบหน้าโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการวางโครงสร้างรางแล้วเสร็จเหลือขั้นตอนการเทคอนกรีตและลาดยางมะตอยเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางให้สมบูรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่จัดงานนอกจากนี้ก็ยังเร่งรัดการก่อสร้างสถานีรถไฟชั่วคราวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสถานีรถไฟในตัวเมืองอุดรธานีเมื่อขบวนรถไฟมาถึงสถานีดังกล่าวผู้โดยสารจะสามารถลงจากขบวนรถและเดินเข้าสู่บริเวณงานมหกรรมพืชสวนโลกได้โดยสะดวกช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและลดภาระการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนายชัยรัตน์ก็กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เดินทางมาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและนานาชาติเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุดรธานีในฐานะเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติค่ะรายงานข่าวจากจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ฟังต่อด้วยข่าวนี้รายงานจากเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังวันที่14ตุลาคม2569พลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นำเจ้าหน้าที่แถลงข่าวผลการบูรณาการร่วมกับตำรวจทหารฝ่ายปกครองและปปส.ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสกัดยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่ตอนในของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะห่วงวันที่1ถึง13ตุลาคม2569พื้นที่ตำรวจภูธรภาค5มีผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญรวม9คดีของกลางยาบ้า 26.5 ล้านเม็ดไอซ์637กิโลกรัมเคตามีน10กิโลกรัมรถยนต์11คันผู้ต้องหา12คนทั้งนี้ภายใต้การบูรณาการทั้งกำลังพลการข่าวเทคโนโลยีทำให้หลายคดีนำไปสู่การปฏิบัติการที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างกรณีการตรวจยึดไอซ์287กิโลกรัมเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงได้วางแผนปลอมตัวเป็นผู้รับจ้างลำเลียงยาเสพติดและติดต่อกับผู้สั่งการลักลอบลำเลียงยาเสพติดชื่อว่านายเคกระทั่งนายเคได้ส่งพิกัดหมายเลขห้องพักที่คาดว่าได้ลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้และวางแผนการจับกุมโดยจัดกำลังไปตรวจสอบบริเวณหอพักในพื้นที่ตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงบริเวณหอพักดังกล่าวจึงจัดกำลังเข้าตรวจสอบภายในห้องพักพบกล่องพลาสติกจำนวน12กล่องวางอยู่ภายในห้องพยาบาลภายอยู่ในห้องพบยาเสพติดให้โทษประเภทไอซ์จำนวน287ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ287กิโลกรัมและพบเอกสารประจำตัวของนายจายสันติได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดและสิ่งของที่เกี่ยวข้องนำส่งพนักงานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา2รายอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขณะที่การจับกุมยาบ้า300,000เม็ดเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจ ปูแกงสถานีตำรวจภูธรอำเภอพานจังหวัดเชียงรายตั้งด่านตรวจรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุรุ่นมิวเอ็กสีดำขับมาจากเส้นทางจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าไปยังพะเยาจึงเรียกให้หยุดและขอทำการตรวจสอบพบนายสุรศักดิ์เป็นคนขับรถตรวจค้นภายในรถยนต์พบยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ตามช่องลับต่างๆภายในห้องเครื่องห้องโดยสารและบริเวณตัวถังรถยนต์คันดังกล่าวจึงได้นำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพานดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็รายงานข่าวจากศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารในเช้านี้ก็นำข่าวสารที่รวบรวมรายงานโดยทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคยังมีข่าวสารที่รอการอัปเดตข่าวสารนะคะทั่วทุกภูมิภาคที่ยังไม่สามารถรายงานได้ในช่วงนี้ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังอัปเดตข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวต้นชั่วโมงทุกต้นชั่วโมงข่าวด่วนข่าวเตือนภัยพร้อมที่จะรายงานผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์ให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้ค่ะสำหรับวันนี้จินดารัตน์ทีสุกะผู้ดำเนินรายการและทีมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายนิติพันธ์ประจบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่น3รายหลังครบกำหนดฝากขัง84วันยืนยันเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดหรือผู้ต้องหาพ้นผิดพร้อมเดินหน้าขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงด้านความคืบหน้าการสอบสวนพบเครือข่ายในหน้า110สายเชื่อมโยงผู้เข้าสอบกว่า 6,000 รายและร่วมกับปปง.อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องแล้วมูลค่าหลักร้อยล้านบาทขณะที่พยานหลักฐานเชื่อมโยงผู้บริหารระดับอธิบดีมากกว่า1รายโดยยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงถึงระดับนักการเมืองหรือรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาล็อตใหญ่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้จบข่าวไกลลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัด

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ช่วงเฟคนิวส
3: ์เฟคนิวส
2: ์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: ผลิตภัณฑ์ Leaf OX ฟื้นฟูตับป้องกันไวรัสตับทานวันละ1เม็ด7วันค่าตับปกติจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนอย่าลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Leaf OX ที่อ้างว่าฟื้นฟูตับล้างสารพิษลดค่าตับภายใน7วันหรือป้องกันไวรัสตับโดยระบุว่ารับประทานวันละ1เม็ดแล้วค่าตับกลับมาปกติเนื่องจากเป็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในลักษณะเป็นเท็จทั้งนี้การมีเลขสารระบบอาหารไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์สามารถรักษาโรคได้อย.ย้ำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาไม่สามารถบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคได้หากมีความผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสมจบข่าววิไลพรพุทธจรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่า
3: เฟกนิวส
5: ์เฟกนิวส
6: ์อุ๊ยข่าวใหม่ข่าวใหญ่ต้องรีบแชร์เดี๋ยวดูให้ดีก่อนโพสต์แชร์ข่าวลวงอาจได้รับโทษทางกฎหมายนะเธอ
7: สร้างข่าวเท็จปิดเผยและเผยแพร่บนโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คให้ชัวร์ก่อนโพสต์ก่อนแชร
8: ์สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซบแซบในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซบกัดคำใดแซบคำนั้นป่าเต้แซบเดอ
9: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่าง

ูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
1: มาจับมือเราทำไม
2: ก็เราเป็นแฟนกันไงไม่ใช่เหรอครับ

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆและวันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีหลังพบข้อสงสัยการถือหุ้นไข้ระหว่าง2บริษัทอาจเข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงบุคคลไทยและต่างชาติพร้อมประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงตรวจสอบการนำเข้าและเสียภาษีขยะสารเคมียืนยันดำเนินการตามกฎหมายไม่มีละเว้นแม้นเกี่ยวข้องกับผู้มีนามสกุลดังคาดสรุปประเด็นเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้พร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: อยากจะย้ายข้าวย้ายของใหม่อ่ะ
5: แม่แก่แล้วแม่ไม่ต้องทำหรอกค่ะ
4: อยากเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์อีกสักครั้งมันคงดีเนอะ
5: แม่คะแม่ยังอยากจะเที่ยวแนวนี้อีก
4: สักวันนะลูกก็จะอายุเท่าแม่แล้วมีคนบอกว่าแก่แล้วห้ามทำแบบนั้นแก่แล้วต้องทำแบบนี้หยุดอย่าหยุดที่จะใช้ชีวิตในแบบของเราแค่คำว่าแก่อย่าหยุดที่จะลองสิ่งใหม่ๆย้ายอายุไม่หยุดเรา
5: ไปค่ะแม่แพ็คกระเป๋าไปที่เขากัน
4: เอาสิ
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์ว้า
8: วรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพร้อมสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝาก

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงนี้ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับกับผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บนะครับที่ใครอยากได้ผิวสวยๆสุขภาพดีก็จุฬาเฮิร์บนะฮะแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับกับจุฬาเฮิร์บนะครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดนะครับในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโม 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50 PA++ นะครับเนื้อเป็นไพรเมอร์นะฮะช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเนียนเรียบนะครับยังมีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวใสให้เนียนใสนะครับพร้อมเป็นทั้งเบสก็รองพื้นกันแดดนะครับแล้วก็สารบำรุงผิวด้วยครบจบในหนึ่งเดียวครับมีเซรั่มแครอทนะฮะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเดือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มและก็เซรั่มลำไยนะครับช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระและก็จุดด่างดำทำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษนะครับทุกการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บยังมีสุดลุ้นทองนะครับเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวนะฮะแล้วก็สแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับของจุฬาเฮิร์บไทยแลนด์นะฮะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนรุ่นรวยสวยรุ่นล้านนะครับสวยลุ้นทองกันทุกวันนะฮะลุ้นทองกันหลักหมื่นทุกวันทองทุกแสนทุกเดือนนะฮะแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับรวมสนุกนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ธันวาคม2569ง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งรุ่นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้า Beauty Shop ทั่วประเทศนะฮะผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือนกับจุฬาเฮิร์บสแกนรุ่นรวยสวยลุ้นดานสแกนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM88 นะครับเข้าไปที่เพจ FM88 ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM88 นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM88 นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Boosterแล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ
2: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพียงพอหลังจากที่มีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 1.9 ล้านครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคมใช้งบฉุกเฉินไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทจากวงเงิน 4,700 ล้านบาทและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเกือบ 300,000 รายส่วนพื้นที่ประสบภัยหลังวันที่1ตุลาคมจะใช้กลไกประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายอย่างรอบคอบหากงบประมาณไม่เพียงพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถเสนอขอรับงบเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณได้ตามขั้นตอนจบข่าวศิรภพศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
6: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
5: คุณนั่นเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
6: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
5: เฮ้ยคุณ
6: เดี๋ยว
5: คุณ
7: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

กับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จ
2: ย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
3: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
4: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
5: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
4: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
5: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
4: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
5: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
6: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

ต้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ครับ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: เตือนภัยมิจฉาชีพแฝงกลุ่มหานักแสดงหลอกโอนเงินและโอกาสเข้าวงการเตือนผู้ที่กำลังมองหางานแสดงระวังมิจฉาชีพแฝงตัวในกลุ่ม Facebook หานักแสดงก่อนทักติดต่อและอ้างว่ารู้จักดาราดังผู้จัดหรือมีช่องทางพาเข้าสู่วงการบันเทิงพร้อมนัดหมายให้ไปแคสงานตามสถานที่ต่างๆจากนั้นอาจอ้างว่าผู้สมัครต้องมีเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงตามที่กำหนดและเรียกเก็บเงินเพื่อซื้อหรือเช่าอุปกรณ์สุดท้ายอาจไม่ได้งานตามกล่าวอ้างและอาจสูญเสียเงินค่าใช้จ่ายต่างๆขอให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ว่าจ้างให้รอบคอบและอย่าโอนเงินหากยังไม่มั่นใจว่าเป็นการจ้างงานจริงด้วยความปรารถนาดีจากบัวบานหมอปาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
4: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip-hop and R&B.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

SM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ื้ออยู่ยาสารพันเสื้อกางเกงไว้สวมใส่ผิวไม้เกรียมหนังดำกล้าสู้กับงานสู้ทนไหวลูกและเมียดังดวงใจหนักปานใดไม่หวั่นเกรง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พันโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อรับสิทธิ์นิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2568โดยย้ำว่ามีกฎเกณฑ์กำหนดไว้แล้วแต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและวินิจฉัยว่าคำร้องดังกล่าวเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่หลังนายทักษิณระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังรัฐประหารปี2549จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
6: เพลงนี้บรรยากาศแบบนี้จะกลายเป็นแบบนี้ถ้าคุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฆ่าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล SSSS วิ่ง

0: ลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ดุนรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับคุณฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับจะเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about? Hip-hop and R&B That's all that we need
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความลึกหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: พันโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อรับสิทธินิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.2568โดยย้ำว่ามีกฎเกณฑ์กำหนดไว้แล้วแต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและวินิจฉัยว่าคำร้องดังกล่าวเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่หลังนายทักษิณระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังรัฐประหารปี2549จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้คางกันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้ง

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ผู้ฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: พันโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อรับสิทธินิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.2568โดยย้ำว่ามีกฎเกณฑ์กำหนดไว้แล้วแต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและวินิจฉัยว่าคำร้องดังกล่าวเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่หลังนายทักษิณระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังรัฐประหารปี2549จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส

0: ุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
2: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เฮ้ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยรอดด้วยกันนะฮีโร่ทุกคน
1: ช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: คนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: พันโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อรับสิทธินิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.2568โดยย้ำว่ามีกฎเกณฑ์กำหนดไว้แล้วแต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและวินิจฉัยว่าคำร้องดังกล่าวเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่หลังนายทักษิณระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังรัฐประหารปี2549จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
2: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตัดปลูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจิฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเธลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิทธาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูง ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของ

0: ส่งอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้ เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อม

0: เร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงส่วนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ซีเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Green Radio FM 105 MHz
1: วิทยุเพื่อครอบครัว
2: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
3: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส

0: วัสดีค่ะและนี่คือรายการสุขภาพดีดีกับพี่หมีรัศมีมณีนินนะคะวันนี้จะชวนมาเลิกอีกแล้วค่ะจะชวนมาเลิกจากปากของคนเคยติดนะคะกับประเด็นที่มีชื่อว่าฟังจากปากคนเคยติดบุหรี่เลิกได้ไม่ตายหรอกฟังจากปากคนเคยติดบุหรี่เลิกได้ไม่ตายหรอกก็นะคือถ้าจะพูดถึงเหตุผลของคนที่ติดบุหรี่หนักๆเนี่ยค่ะที่มีคนพยายามจะแบบบอกให้เขาเลิกส่วนใหญ่เนาะก็จะมีเหตุผลบอกกับตัวเองหรือบางทีก็บอกกับคนอื่นว่าอยากเลิกนะแต่กลัวเลิกไม่ได้บางคนก็บอกโอ้ยฉันสูบมาตั้งครึ่งชีวิตแล้วจะให้หยุดเลยได้ยังไงฮะไม่ได้หรอกในขณะที่บางคนก็จะบอกว่าฉันนะนะถ้าไม่สูบเนี่ยเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวทำงานไม่ได้คือมันก็จะเป็นเหตุผลที่คนสูบบุหรี่คนติดบุหรี่หลายคนใช้บอกกับตัวเองจนทำให้การเลิกบุหรี่เนี่ยมันค่อยๆเลื่อนแล้วก็ผลัดออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เลิกไม่ได้ก็ต้องสูบบุหรี่เหมือนเดิมแล้วพอสูบไปก็สูบหนักขึ้นแล้วมาถึงวันนี้นะคะพี่หมีก็เลยอยากจะให้ได้ฟังเรื่องราวของคุณนาค่ะคุณนาอายุ43ปีอดีตเป็นผู้สูบบุหรี่แล้วก็สูบหนักมากด้วยนะคะช่วงหลังๆวันนึงเนี่ย2ซองกว่าๆหรือเกือบๆ3ซองและในที่สุดก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบโอ้โหเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเฉียดตายเลยทีเดียวล่ะและนั่นล่ะค่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้หันมาเลิกสูบบุหรี่ปัจจุบันเลิกสูบแล้ว1ปีนะคะโดยได้รับความช่วยเหลือจากสายด่วนเลิกบุหรี่1600ค่ะมาฟังกันนะคะว่า1ปีที่ชีวิตของคุณนาไม่มีบุหรี่มันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วก็ต้องผ่านความยากลำบากขนาดไหนกว่าที่จะมามีชีวิตที่ดีมีร่างทองก็บอกต้องถึงขั้นต้องใช้คำว่าร่างทองเลยทีเดียวนะคะคือร่างกายมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันดีขึ้นกว่าเก่าแบบทุกส่วนทุกอวัยวะเลยทีเดียวเชียวแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างเรามาคุยกับคุณนาอีกครั้งนะคะคุณนาคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณนาคะพี่มีอยากจะย้อนกลับไปเนาะว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าสโตรกมาแล้วเนี่ยค่ะวันที่ตัดสินใจว่าพอละฉันจะเลิกบุหรี่จริงๆวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณนาแบบหยุดทันทีหรือว่าค่อยๆลดค่อยๆตัดสินใจทิ้งบุหรี่ไปหรือว่าเคยให้สัญญาอะไรกับตัวเองหรือว่ากับคนในครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่กับแฟนอะไรแบบนี้มีบ้างไหมคะ
1: ไม่มีค่ะนาตัดสินใจโดยเด็ดขาดแล้วเลิกโดยวันนั้นคือจุดเริ่มต้นคือเลิกเลยค่ะไม่สูบอีกเลย
0: ค่ะ
1: ครั้งที่เราคือเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็มันก็ไม่ไหวค่ะ
0: ค่ะวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลในช่วงพักฟื้นจากโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ประมาณสักกี่วันคะถึงได้เกิดความคิดนี้ว่าฉันจะเลิก
1: ประมาณ3เดือนค่ะ
0: โอ้
1: 3เดือนหลังจากนั้นหลังออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ยังสูบอยู่ค่ะยังไม่เลิก
0: โอ้โหค่ะแต่อันนี้คุณหมอไม่ทราบใช่ไหมคะว่าคุณนาเนี่ยสูบบุหรี่จัดเพราะถ้าคุณหมอรู้คุณหมอก็ต้องห้ามอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะไม่ทราบค่ะนาบอกถามว่าสูบบุหรี่ไหมนาบอกว่าไม่
0: อ้าวเหรอคะทำไมคุณนาถึงไม่ยอมบอกความจริงล่ะครับกลัวอะไรคะตอนนั้น
1: กลัวหมอจะบอกว่าเป็นเพราะบุหรี
0: ่
1: นู้นอย่างนี้เพราะตอนนั้นนาคิดไม่คิดจะเลิกค่ะ
0: เหมือนกับยังมีแฟนอยู่นะแฟนชื่อบุหรี่เดี๋ยวคุณหมอสั่งให้เลิกกับแฟนอะไรประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: อ๋อแต่คุณนาก็รู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคือหมอไม่ต้องบอกฉันก็รู้แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อค่ะนั่นหมายความว่าช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลคุณนาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้สูบเพราะไม่มีบุหรี่ให้สูบ
1: ค่ะ
0: ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: หงุดหงิดค่ะ ช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ว่ารักษาตัวค่ะมืดมิดเหมือนคนภาวะเหมือนบ้า
0: ขวางหูขวางตา
1: ใครก็ออกง่ายค่ะขวางหูขวางตาไปหมดคือว่าแบบบางครั้งแบบถ้าเห็นใครคุยแบบข้างเตียงอย่างเงี้ยค่ะนึกจะลุกขึ้นไปจากเตียงแล้วไปบีบคอเหมือนจะฆ่าเขาค่ะคือมันมีภาวะนั้นจริงๆเลย
0: โอ้โห
1: รู้ว่าเวลาคนที่เรามันเหมือนคนมันจะลงแดงมันเป็นแบบนี
0: ้
1: มันหงุดหงิดในตัวเองค่ะได้ยินเสียงใครก็เหมือนเครื่องไปหมดนะคะ
0: ค่ะแล้วหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลรู้สึกยังไงบ้างคะกลับมาถึงบ้านแล้ว
1: กลับมาถึงบ้านก็สูบหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
0: โอ้ค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอไม่สงสัยแล้วค่ะเอ๊ะทำไมคนไข้คนนี้ทำไมเขาดูแปลกๆนะขวางหูขวางตาหงุดหงิดจังเลย
1: คุณหมอเขาก็สังเกตเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้บอกจากต้นเรื่องมาว่าเราติดบุหรี
0: ่
1: เขาก็ไม่ทราบ
0: ค่ะ
1: คือเราไม่กล้าบอกถ้าบอกกลัวจะโดนถูกสั่งห้ามอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะทีนี้พอกลับมาถึงบ้านสิ่งแรกบุหรี่เลยไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อ
1: คือน้าไม่ได้ซื้อบุหรี่แบบทีละซองนะคะน้าซื้อทีละคัตตอนอะทีละ10ซอง
0: โอ้โหเพื่อเหลือเพื่อขาดเดี๋ยวเพื่อของขาด
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงคะในช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอ้ยป่วยอยู่นะอย่าสูบเลยมีบ้างไหมคะ
1: เขาก็บอกค่ะแต่เราสูบในห้องค่ะ
0: อ๋อเน
1: า
0: ะ
1: คือในห้องนาจะเป็นส่วนตัวคือถ้าหน้าเข้าห้องนาก็จะล็อกยังไม่มีใครเห็นแต่กลิ่นมันออกไปอย่างเงี้ยแม่เขาก็จะบอกอะไรสาบมาสูบบุหรี่แล้วเลยอะไรเงี้ย
0: อ
1: าจจะบอกบ้าไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหลอกเขา
0: พี่มีเข้าใจละคือคนเราพอมีห้องส่วนตัวมีอาณาเขตส่วนตัวเนาะพ่อแม่ญาติพี่น้องแม้ว่าจะห่วงขนาดไหนก็เข้ามาไม่ได้ล็อกประตูจังหาทีนี้พอเข้ามาในห้องก็สูบแหลกเลย
1: ค่ะทีนี้กลับมาสูบหนักคืนนึงประมาณ30มวน30โมงกลางวันตั้งหากี่แค่ประมาณวันละ2ครึ่ง
0: โอ้โหแล้วในช่วงประมาณ2เดือนกว่าช่วงนั้นเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะที่ทำให้คุณนาหักดิบเลยอ่ะ
1: คือที่หักดิบคือสาเหตุมาจากเราไปหาหน่อไม้นี่แหละค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ตอนนี้เราก็ไปหาหน่อไม้แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นคือเหมือนมันจะไม่ไหวจริงๆค่ะเหมือนจะตายอะค่ะพอกลับมาถึงนาก็โทรหาสายด่วนหลังจากนั้นตั้งแต่วันนั้นจนเท่าทุกวันเนี้ยนาเคยหันกลับไปใช้ครั้งหนึ่งแต่คือครั้งหนึ่งคือแค่สูบเดียวค่ะแค่สูบเข้าไปปึ๊ดเดียวนะก็อ้วกออกเต็มห้องเลยแล้วก็เหม็นบุหรี่แล้วเห็นบุหรี่คือจะอ้วกก็คือเลิกตั้งแต่บัดนั้นเลยค่ะจนเท่าทุกวันนี
0: ้อ๋อหมายถึงวันที่ไปหาหน่อไม้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเป็นสโตรกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วเป็นสโตรกก่อนแล้วก็ออกไปหาหน่อไม้กับน้าแล้วก็อาการนั้นมันกลับมาอีก
1: ค่ะยิ่งพอกลับมาจากที่เป็นสโตรกอะคือยิ่งสูบมันหนักกว่าเดิม
0: ค่ะทีนี
1: ้หลังจากที่น้าเลิกบุหรี่ได้ประมาณ6เดือนค่ะน้าได้กลับไปทำซีทีสแกนสมองอีกครั้งนึงแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอด
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีภาวะของเป็นเส้นเลือดตีบในสมองเลยค่ะว่าไม่มีเลยหายเป็นปกติแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องไปหาหมอคือหายเลยค่ะตั้งแต่เลิกสูบบุหรี่มาเนี่ยเส้นเลือดในสมองตีบที่เคยเป็นก็ไม่มีภาวะกลับมาแล้ว
0: ก็
1: คือไม่มีร่องรอยของเส้นเลือดตีบแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้น6เดือนหลังจากที่เราตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังเนาะแล้วก็กลับไปเช็คสุขภาพอีกครั้งหนึ่งเราพบว่ามันมี
1: ปอดก็ปอดก็ดีปอดดีมากไปเอ็กซเรย์ปอดก็ปอดก็ดีมากไม่เหมือนแต่ก่อนตอนที่นาสูบนะนะเคยเอ็กซเรย์ปอดครั้งหนึ่งคือตอนนั้นหมอบอกว่าในปอดมันมีจุดดำๆอยู่แต่หมอไม่รู้ว่านาสูบบุหรี
0: ่ค่ะ
1: จุดดำๆที่มันเป็นจุดๆในปอดเราแต่ไม่รู้เพราะว่าสาเหตุจากอะไรค่
0: ะ
1: ที่หมอบอก
0: คุณนาคะ แล้วสำหรับคนที่สูบมานานเนี่ยเนาะพอหยุดบุหรี่ร่างกายและจิตใจก็อาจจะมีอาการถอนนิโคตินไออาการที่คุณนาเคยเป็นตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้มันคืออาการถอนนิโคตินหรือเปล่าคะที่แบบงุดงิดกระซับกระซายอยากวีนอยากเวียงนอนไม่หลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วหลังจากตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่ได้สูบเนี่ยหลังจากที่ตัดสินใจว่าจะเลิกสูบแล้วก็โทรหา1600มีอาการถอนนิโคตินกลับมาอีกไหมคะช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีค่ะคือมีอาการแบบอาเจียนค่ะอาเจียนแล้วก็แบบเหมือนกับมือสั่นนะคะ
0: อ๋อค่ะ
1: มือสั่นแล้วก็แบบตัวเรามันจะเย็นนะคะมือเท้าจะเย็น
0: อ๋อค่ะ
1: มือเท้าเย็นพอนามีอาการแบบนี้นาก็จะใช้อะมะนาวค่ะมะนาวที่ฝานเป็นแว่นเอามาอมไว้พยายามกินของเปรี้ยว
0: ค่ะตรงนี้อยากให้คุณนาอธิบายให้พี่มีฟังอีกครั้งได้ไหมคะว่าตอนที่โทรไปหา1600เนี่ยเขาให้ใช้มะนาวทำอะไรบ้างคะที่จะเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่นะคะ
1: ค่ะให้ใช้มะนาวโดยที่เราไม่ต้องจิ้มพริกเกลือนะคะฝานเป็นแว่นๆเวลาที่เรารู้สึกเหมือนกับอาการลงแดงนะคะมีมือสั่นตัวเย็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ให้ใช้มะนาวอมไว้ที่ใต้ลิ้นเราแล้วก็ต้องกินของเปรี้ยวช่วยมันเหมือนกับว่ามันจะถอนฤทธิ์อาการที่ว่าเหมือนลงแดงให้กับตัวเรา
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ช่วยอีกจะให้อาบน้ำเย็นค่ะ
0: อืมค่ะ
1: อาบน้ำเย็นในการสระผมสระผมอาบน้ำสระผมแบบให้เหมือนกับมันโล่งๆอะค่ะจะช่วยได้
0: โ
1: อ้ยถ้าเกิดมันหนักจริงๆแล้วค่อยทำในจุดๆนั้นคือถ้าเกิดกินมะนาวกินอะไรไปแล้วมันยังไม่หายอะค่ะให้ไปอาบน้ำโดยสระผมอาบน้ำเย็นน้ำอาบน้ำอุ่นค่ะ
0: โอ้ต้องน้ำเย็น
1: ค่ะ
0: อืมโอ้ยังงี้ช่วงนั้นก็อาบน้ำบ่อยเลยสิคะ
1: ค่ะอาบน้ำวันนึงก็หลายครั้งเพราะตอนที่2อาทิตย์แรกน่าจะโอ้เหมือนจะเลิกไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะถือว่ามันเป็นช่วงที่ยากที่สุดเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะยากที่สุดเลยคือ2อาทิตย์แรกยากมาก
0: ค่ะก็ทำตามที่1600บอกว่ามะนาวอมนะใช้ความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยช่วยแต่ถ้าไม่ไหวไปอาบน้ำไปสระผม
1: ค่ะ
0: อันนี้คือตัวช่วยแล้วมันช่วยได้จริงๆไหมคะรู้สึกแบบเอ้ยแบบมันช่วยได้จากไออาการเวียงเวียงเนี่ย
1: ค่ะช่วยได้จริงๆค่ะเพราะอาบน้ำเย็นอาบน้ำเย็นแล้วเราก็พยายามแบบสงบสติอารมณ์โดยการแบบดูหาอะไรให้มันดูแก้แบบแก้เบื่อแก้เครียดไปอย่างเงี้ยค่ะดูอะไรแบบเหมือนกับอะไรที่มันตลกใน YouTube อะค่ะทำให้เราลืมช่วงเวลาที่ว่ายากที่สุดให้มันผ่านไปโดยเร็วที่สุดในแต่ละวัน
0: เบี่ยงเบนความสนใจเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในช่วงนั้นน่ะตอนที่มันยากมากๆเนี่ยนะคะคุณนามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกลับไปสู้อีกทีนึงมีความคิดแบบนี้ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีเลย
0: โอ้แสดงว่าใจแบบตั้งมั่นมากฉันจะเลิก
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค
1: ือบางครั้งเรานึกอยากจะกลับไปใช
0: ้ค่ะ
1: เราก็คิดได้ว่าจะเลิกต้องเลิกให้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณนาประทับใจกับกระบวนการของ1600ยังไงคะเพียงแค่คือไม่ได้เจอหน้าตากันแบบเป็นตัวเป็นๆ เนาะแค่โทรไปหาอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาสามารถที่ทำให้เราเลิกบุหรี่ได้จริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะคืองานประทับใจตรงที่ติดตามอาการทุกวันแล้วก็คุยกับเราทุกวันมีอาการแบบไหนมีอาการยังไงบ้างแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเราแบบคือประมาณว่าถ้าเราไม่ไหวก็ให้เราโทรไปหาเขาได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือ
1: แบบสามารถให้เขาชวนเราคุยได้ให้เราแบบเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็โทรมาทุกวันค่ะโทรมาหานาทุกวันแล้วก็ให้กำลังใจคอยปลอบเราคอยให้กำลังใจให้เราแบบเข้มแข็งอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะ
0: โอ้น่ารักมากมากเลยนะคะ
1: เขาติดตามอาการนาจนถึง1 ปีเลยนะคะ
0: โอ้โหค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะที่เขาจะโทรมาอาทิตย์ละครั้งพอหลังจากส่งอาทิตย์เขาก็จะห่างไป2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนละครั้ง2 เดือนครั้งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะโหสุดๆเลยนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนเรามีพี่เลี้ยงเนาะมีตัวช่วยที่คอยประคับประคองให้กำลังใจแล้วพี่หมีอยากรู้ว่ามันมีสถานการณ์ไหนบ้างไหมคะคุณนาที่มันอาจจะกระตุ้นให้เราอะอยากกลับไปสู่มากเป็นพิเศษอย่างเช่นหลังกินข้าวดื่มกาแฟเครียดเจอเพื่อนที่สูบบุหรี่หรือว่าเห็นคนอื่นสูบอะไรแบบเนี้ยครับ
1: จะมีสองภาวะที่อยากจะให้เรากลับไปใช้ครั้งก็คือเห็นเพื่อนสูบค่ะอยู่กับกลุ่มที่สูบบุหรี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากกินข้าวค่ะการหลังกินข้าวแล้วมันจะมีความรู้สึกเปรี้ยวปากอยากสูบอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วทำยังไงคะถ้ามีความรู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาน
1: าก็จะใช้มะนาว
0: โอ้
1: โหมะนาวไว
0: ้
1: ค่ะอ๋อในตู้เย็นเราจะมีของเปรี้ยวอยู่ตอนที่ช่วงนาเลิกใหม่ๆประมาณ2เดือนแรกค่ะจะมีพวกของเปรี้ยวมันจะไม่มีพริกเกลือให้กินนะคะนาจะมีแต่ผลไม้เปรี้ยว
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะนอกจากมะนาว
1: มะยมมะยมมะม่วงมะนาวฝานเป็นแว่นค่ะแล้วก็มีมะปรางสดอ่ะ
0: อ๋อค่ะคืออะไรก็ได้ที่มันเปรี้ยว
1: ๆใช่ค่ะเปรี้ยวแต่ไม่ใช่ของดองนะคะเปรี้ยวที่สดผลไม้สดนะคะ
0: ค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่เราเลิกมาได้ประมาณสักกี่เดือนคะที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยฉันเลิกได้แบบเด็ดขาดแล้วรู้สึก
1: ประมาณ6เดือนค่ะ
0: 6เดือน
1: อ๋อ6เดือนแล้วน่าจะกลับไปเช็คร่างกายอีกครั้ง
0: ค่ะหมายถึงว่าใน6เดือนเนี่ยมันมีที่แบบว่าอยากจะกลับไปอีกมีบ้างไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีเลย
0: อ๋อค่ะหมายถึงคุณนาเนี่ย
1: ช่วง2อาทิตย์แรกค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ช่วงที่ผ่านไปยากที่สุดคือตั้งแต่วันแรกจนถึง2อาทิตย์นะคะ
0: ค่ะ
1: ยากมากยากมาก
0: ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปได้
1: หลังจากนั้นก็ค่ะผ่านไปได้โดยที่พยายามไม่เห็นไม่อยู่ใกล้คนสูบถ้าอยู่ใกล้คนสูบเราก็จะกลับไปอีกครั้งแน่นอนค่ะน่าคิดแบบนั้นแน่นอน
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไป6เดือนแล้วคุณนาก็ไปเช็คสุขภาพแล้วก็พบกับผลที่น่าพึงพอใจมากก็คือสุขภาพฉันโอ้ดีมากเลยปอดก็โอเคไอ้นู่นไอ้นี่ก็โอเคหมดเลยเวลาที่เราไปเช็คผลสุขภาพได้แบบนี้ในตอนนั้นคุณนารู้สึกยังไงบ้างกับสภาพของร่างกายสภาพร่างใหม่ของเราเนี่ย
1: คือดีใจค่ะดีใจที่จากสภาพที่ร่างกายที่พังๆค่ะกลับมาดีขึ้นโดยที่แบบตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะบุหรี่ด้วยพอเรารู้ว่าเลิกบุหรี่มาแล้วร่างกายเราดีขึ้นเราก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเพราะบุหรี่ที่ทำให้ร่างกายเป็นแบบนี้เพราะว่าคนที่สูบบุหรี่เขาจะไม่เคยมองในผลเสียของบุหรี่ค่ะจะไม่เคยมองว่ามันมีผลเสียอย่างงู้นอย่างนี
0: ้
1: อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองว่ามีผลเสียขึ้นมาเราก็จะร่างกายมันจะต่อต้าน
0: อ๋อค่ะแล้วบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะพ่อแม่แฟน
1: บรรยากาศเปลี่ยนไปคือแบบนาไม่เคยอารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่ใช่คนอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคืออารมณ์จะดีจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นจะไม่เอาใจใจตัวเองเหมือนตอนที่สูบบุหรี่อะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แฟนรักตายเลยสิอย่างเงี้ย
1: จะเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นแต่ก่อนนี่คือเอาแต่ใจตัวเองแฟนนี่พูดอะไรไม่ได้เลย
0: โอ้ค่ะเหมือนเป็นคนใหม่เลยเนาะทั้งภายนอกภายใน
1: บางครั้งเขาอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแฟนเขาอยู่ดีไม่มีความผิดอะไรเพราะพอน้าหงุดหงิดอย่างเงี้ยน้าก็จะอารมณ์เสียใส่เขาแต่ตอนนี้ไม่มีอาการนั้นแล้ว
0: ค่ะแล้วอย่างเรื่องเงินนี่แหละค่ะคุณนาเมื่อก่อนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่เยอะขนาดนี้เนาะหมดเงินไปกับบุหรี่มากไหมคะแล้วพอกลับมาตอนเนี้ยเราไม่ได้สูบมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกถึงเงินที่แต่ก่อนที่เราแบบว่าใช้ไปกับบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็มีความรู้สึกอะชีวิตมันดีขึ้นอะไรมันก็ง่ายขึ้นแล้วเงินเราก็เหลือเยอะขึ้น
0: ค่ะค่ะเห็นได้
1: แต่ก่อนที่น้าสูบประมาณ1อาทิตย์น้าจะสูบประมาณ2คาร์ตันหนึ่งอาทิตย์นี่นาจะใช้เงินแค่เฉพาะซื้อบุหรี่อย่างเดียวเนี่ย ประมาณ 1,500 ค่ะ
0: โอ้อาทิตย์หนึ่งประมาณ 1,500
1: ใช่ค่ะ
0: เดือนหนึ่งก็ประมาณ 6,000 สิคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะอย่างน้อยๆ 6,000
1: ใช่ค่ะคือเหลือเงินจากตรงนั้นนะมาใช้ทำอย่างอื่นได้ต่อเดือนเดือนละ 6,000
0: เหมือนส่งรถส่งบ้านเลยอ่ะคุณอ่ะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ซึ่งจริงอาจจะมากกว่านั้นนะ 6,000 7,000 ด้วยเนาะอ๋อ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาจจะมีบางคนฟังอยู่นะแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันสูบมาตั้งนานแล้วสายเกินไปแล้วล่ะเลิกไปก็ไม่มีประโยชน์คุณนาอยากจะบอกอะไรกับผู้ฟังที่สูบมานานแล้วแล้วก็ยังไม่กล้าเลิกบ้างไหมคะ
1: ค่ะนาอยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่ยังสูบอยู่ให้ดูนาเป็นเคสเป็นตัวอย่างค
0: ่ะ
1: คือมันไม่มีผลดีอะไรต่อสุขภาพของเราเลยมีแต่ผลเสียมีแต่เสียกับเสียไหนจะเสียเงินเสียสุขภาพเสียสุขภาพจิตค่ะตาอยากให้ทุกคนอ่ะเลิกจากตรงนี้เราจะมีเงินเหลือมากจากการที่สูบบุหรี่อยากจะมีเงินเหลือขึ้นมาเยอะแล้วร่างกายของเราก็จะดีขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นไปไหนมาไหนสังคมไม่รังเกียจอย่างเรายังสูบอยู่อย่างเงี้ยไปไหนมาไหนเราสูบบุหรี่ข้างทางก็จริงคนอื่นก็จะมองเราเหมือนกับประมาณว่ามองไม่ดีอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ไปไหนมาไหนนาก็รู้สึกว่าภูมิใจคือนาจะอยู่ตรงไหนก็ได้จะยืนอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงดูดีแต่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ดีในสายตาของคนอื่นนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่คิดจะเลิกขอให้เข้มแข็งแล้วก็ให้คิดอยู่ตรงที่ว่าไม่มีใครที่จะมาบังคับตัวเราได้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง
0: โอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะก็คนที่ไม่เคยสูบเนาะอาจจะพูดได้ว่าก็แค่ไม่สูบสิจะยากอะไรแต่สำหรับคนที่เคยติดบุหรี่การวางมวนบุหรี่มวนสุดท้ายลงมันอาจจะเป็นการต่อสู้กับความเคยชินเนาะกับความอยากสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญกับใจของตัวเองแล้วก็เหมือนอย่างที่คุณนาพูดเนาะว่าถ้าเลิกบุหรี่ได้แล้วเนี่ยชีวิตมันง่ายขึ้นอะอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินะคะช่วงแรกๆแน่นอนค่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามต้องเอาชนะใจของตัวเองแล้วก็เอาชนะไอ้เจ้านิโคตินนี่แหละค่ะแต่ไม่ต้องกลัวเรามีเพื่อน1600สายด่วนเลิกบุหรี่ซึ่งคุณนาก็พูดถึงความประทับใจเนาะที่ช่วยจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีการติดตามอยู่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนานะคะอดีตผู้สูบบุหรี่ซึ่งปัจจุบันนี้เลิกสูบมาแล้ว1 ปี 1 ปีที่เลิกอย่างเด็ดขาดนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะคะกับคนที่กำลังมีปัญหากับการเลิกสูบบุหรี่นะคะก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ส่งแรงบันดาลใจเนาะให้กับคนที่อยากเลิกสูบบุหรี่ขอให้เลิกได้สำเร็จนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณนามากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณนา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรัพพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมาสและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนัง
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยงานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทาน ควีนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงส์ประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธาลดอกแก้วดอกโมกราชีดอกเหลืองตีดียาธรและดอกแคทเธอรีนควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
5: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
7: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสะบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาจระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวด นอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพอดอ6ไปแล้วกว่า500,000 ลิตรทั้ง

0: ความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายยชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซิลิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอราพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
3: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
4: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้ม

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอไม่ถ้วน

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุกรณีปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของรายได้และการชำระหนี้ว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงพร้อมย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบส่วนพรรคภูมิใจไทยจะส่งทีมกฎหมายเข้าไปดูแลหรือไม่ระบุว่าไม่มีเนื่องจากแต่ละคนมีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.รวมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่0392845434หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่1590136357ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022227399
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพระสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสรุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุกรณีปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของรายได้และการชำระหนี้ว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงพร้อมย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบส่วนพรรคภูมิใจไทยจะส่งทีมกฎหมายเข้าไปดูแลหรือไม่ระบุว่าไม่มีเนื่องจากแต่ละคนมีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่039284543 4หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่159013635 7ชื่อบัญชีการถวายภาพพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-222-7399
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพ

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSS

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์ทุ่งมหาราชตอนที่9ค่ะคุณจิตริน
5: โอ้โหตอนที่9แล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องไปฟังเรื่องราวของพะโป้แล้วก็นายเสถียรผู้จัดการภาคคนใหม
4: ่อืมคนนี้แหละค่ะต้องบอกว่าสำคัญไม่น้อยกว่าพะโป้พะโป้นี่เอาไว้ก่อนพะโป้นี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นนายใหญ่
5: ใช่อารมณ์เป็นนายทุน
4: แต่ว่าคนที่จะมาจัดการแล้วก็จะมาเจอกับพี่ลื่นเนี่ย
5: ครับ
4: ก็คือนายเสถียรคนนี้แหละ
5: ใช
4: ่ประมาณว่าเป็นผู้จัดการได้ไหม
5: ใช่ครับนี่ยังไม่เจอหน้ากันนี่ไม่ลงรอยกันแล้วนะ
4: เนี่ยผู้จัดการภาคแล้วมันแบบเหมือนรื่นเนี่ยบังอาจขัดคำสั่ง
5: โอ้โหรื่นนี่กระด้างกระเดื่องจะทำอะไรไม่มาขออนุญาต
4: แต่รื่นก็เหมือนกับว่าฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันอะอะไรที่คิดว่ามันไม่น่าจะโอเค
5: ใช
4: ่อะไรที่คิดว่ามันไม่เป็นธรรมรื่นไม่เคยยอมประมาณรื่นก็เป็นนักเลงอยู่เหมือนกันนะ
5: ครับโอ้นักเลงมาแต่ไหนแต่ไร
4: อ้าวฉันไม่ได้มาเพื่อที่จะเป็นลูกน้องใคร
5: ใช
4: ่คนที่ลำบากที่สุดก็คือสุดใจกับลูกโหตายแล้ว
5: โอ้ได้ถ้ารู้เรื่องอีกเรื่องนึงด้วยนี่ยิ่งไม่ช้ำใจตาย
4: เ
5: หนื่อยเหลือเกินสุดใจเอ้ย
4: สามีฉันก็ทุ่งมหาราชนะคะโดยเรียมเองค่ะหนึ่งใน100เล่มที่คนไทยควรได้อ่านแล้วก็เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนเนาะที่จำได้ว่าในช่วงที่เป็นนักเรียนม.ปลายเนี่ยน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับนายเสถียรกันเลยดีกว่าค่ะเท่าที่อ่านดูนายเสถียรนี่ไม่เบาเหมือนกันนะน่าจะพอๆกับพี่รื่นของเราเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะทุ่งมหาราชตอนที่9เรียมเองค่ะ
5: ใครกันนายเสถียรผู้จัดการภาคคนนี้เนี่ยก็เพิ่งมาแทนม่องกระเมยผู้จัดการภาคคนเก่าซึ่งย้ายไปประจำที่ของเจ้าอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกับพ่อรื่นเห็นจะได้กระมังเห็นว่าเขาเป็นคนกรุงเก่าหรือว่ากรุงเทพไม่รู้ได้บริษัทป่าไม้ฝรั่งที่ปากน้ำโพเขาส่งตัวขึ้นมา
4: สายตาของรื่นมองข้ามทิวต้นตะขบฝรั่งริมรั้วออกไปกลางแม่น้ำคิ้วทั้งคู่ขมวดเข้าหากันอย่างครุ่นคิดรื่นนิ่งอยู่สักครู่แล้วก็ถอนใจหันกลับไปหาคู่สนทนา
5: ผู้ใหญ่ฉันอยากจะขอร้องอะไรสักอย่างอะว่ามาเถอะรื่นพรุ่งนี้ข้ามไปเมืองเรียนถามในอำเภอท่านดูทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันแน่ใจเหลือเกินว่าพ่อโป้ไม่ได้สัมปทานข้ามฟากคลองสวนหมากมาฝั่งใต้ถึงโป่งน้ำร้อนแน่แต่เคยมีคนเขาร้องเรียนไปแล้วนะรื่นไม่เห็นว่าในอำเภอท่านจะว่าอย่างไรเลย ทำไมไม่ร้องให้ถึงท่านเจ้าเมืองล่ะก็ท่านกำลังป่วยลงไปรักษาตัวที่บางกอกแล้วพระโป้ล่ะนายห้างยังไม่กลับจากนมัสการพัตตะโกงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครที่พวกเราจะหันหน้าไปพึ่งได้เฮ้ย
4: รื่นถอนใจนิ้วที่ขี้บุหรี่มวนกับใบตองเอามาคลึงเล่นกับฝ่ามืออ
5: ่ะดีละผู้ใหญ่ฉันจะบอกให้ฟังว่าฉันจะทำอย่างไรต่อไปพวกตัดป่าพวกตัดไม้บ้านเราบ้านไร่แล้วก็คลองเหนือหลายคนรับเงินล่วงหน้าฉันไว้เป็นค่าตกไม้และตัดไม้สำหรับน้ำหน้าบางคนซื้อเกวียนซื้อควายบางคนให้ข้าจ่าลูกมือไปแล้วก็มีเตรียมเข้าโป่งน้ำร้อนแล้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เคยเข้ามาแล้วในปีก่อนๆเขาจะคงเข้าต่อไปถ้าไม่มีใครกล้าฉันเองจะไปด้วยนั่นหมายถึงเกิดเรื่องนะรื่น
4: ทั้งสีหน้าและน้ำเสียงของผู้ใหญ่พูนบ่งบอกถึงความตื่นเต้นเต็มที่ผู้ใหญ่พูนบอกกับรื่นว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นคดีฟ้องร้องกันผู้ใหญ่พูนบอกกับรื่นว่าเมื่อเดือนก่อนนี้เองเจ้าลีกับนางสีดาคนบ้านไร่เพียงแค่เข้าไปหาเปลือกสีเสียดและตัดหวายมาสำหรับผูกคอควายเท่านั้นแต่กลับถูกนายเสถียรปรับตั้งกึ่งตำลึงพอคนงานไม่มีเงินก็ยึดเอาควายไว้จนต้องเอาเงินไปไถ่ควายคนงานก็พากันมาบอกผู้ใหญ่พูนผู้ใหญ่พูนเองฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
5: นายอำเภอกับนายเสถียรชอบพอกันอย่างกับเพื่อนเกลือนี่เชื่อฉันดีกว่ารื่นอย่าไปหาเรื่องกับเขาเลย
4: บุหรี่ใบตองมวนนั้นตอนนี้แหลกคาฝ่ามือไปแล้วเมื่อผู้ถือค่อยๆกดขยี้จนเส้นยากระจาย
5: ว่าผู้ใหญ่ตักเตือนเพราะเจตนาดีต่อฉันแต่ไม้ในป่าโป่งน้ำร้อนจะเป็นชีวิตของฉันกับคนบ้านนี้ต่อไป
4: ตอนแรกที่ออกสำรวจเมื่อปีกลายใครๆก็รู้กันทั่วทั้งปากคลองแม้กระทั่งพะโป้รู้ว่าปรื่นตั้งใจจะทำป่านั้นแต่ใครๆเมื่อรู้แล้วก็ไม่มีการแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความขัดข้องนอกจากสายหน้าว่ามันไกลจนกระทั่งทัดและเจ้าเวกตัดทางลากไม้ให้รื่นตามด่านเก่าออกท่าขี้เหล็กได้ดังนั้นทุกคนจึงเห็นกันถึงคุณค่าของป่านี้แต่ปัญหาของเวลานี้อยู่ที่สัมปทานของพะโป้ว่ากินมาถึงโป่งน้ำร้อนหรือไม
5: ่จนกว่าจะสืบได้ความแน่ชัดอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปเราจะตัดไม้ตัดหวายตักยางขี้ผึ้งและทำไต้ยางที่พวกปากคลองและบ้านไร่ได้เคยทำกันมาแล้วแต่ครั้งปู่ย่าตายายก่อนฉันมาอยู่ด้วยซ้ำไปผู้ใหญ่ย่อมจะรู้ข้อนี้ดีงั้นก่อรอให้ท่านเจ้าเมืองหายป่วยหรือว่าพระโป้กลับจากตะโก่งเสียก่อนไม่ได้อย่างนั้นเหรอรื่นเอ้ย
4: ในตาของผู้ใหญ่พูนบ่งบอกถึงความวิงวอน
5: ฤดูกับดินฟ้าอากาศมันรอได้หรือผู้ใหญ
4: ่รื่นหันไปถามจากประกายอันเยือกเย็นที่ปรากฏอยู่ที่ในตาผู้ใหญ่พูนเห็นแล้วก็รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปขัดทัดทานเจตนาของรื่นการทำมาหากิน ยั้งกันได้เมื่อไหร่ทุกคนต้องกินเข้าไปทุกวันนี่คือคำพูดของรื่น
5: ฉันรับรองได้แต่ว่าปรากฏแน่ชัดจากประกาศกรมการจังหวัดหรือหลักฐานว่าสัมปทานของพระโป้กินมาถึงป่าไม้กระยาเลยและเบญจพรรณในโป่งน้ำร้อนด้วยเมื่อไหร่ฉันจะย้ายออกทันทีแต่ก่อนถึงเวลานั้นฉันจะไม่ฟังคำสั่งหรือประกาศใครนอกจากหัวใจของฉันเอง
4: เมื่อข่าวการตกลงใจของรื่นแพร่สะพัดออกไปบรรดาชาวบ้านส่วนใหญ่ตั้งแต่คลองเหนือบ้านไร่คลองใต้และวังยาซึ่งได้อาศัยโป่งน้ำร้อนเป็นที่ยังชีพของตนตลอดฤดูแล้งต่างก็ทยอยกันเข้ามาหารื่นแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เจ้าแอนคนเก่าแก่ของบ้านไร่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าแอนบอกว่า
6: พวกเราก็คิดอย่างพี่รื่นนะว่าเขตป่าไม้ของพะโปคงจะไม่ถึงโป่งน้ำร้อนถามป้าแคล้วป้าแมวหรือว่าลุงพินดูก็ได้อยู่ป่าคลองมามากกว่า20ปีเคยได้ข่าวว่าพะโปเนี่ยให้คนงานลากไม้จากป่าโป่งน้ำร้อนมาสักต้นไหมล่ะลำพังป่าใหญ่ไม้สักทั้งท่ากระดานห้วยอีโกงกะคลองสมุยทำไปชั่วชีวิตพะโปกับลูกหลานก็ไม่หมดทำไมจะต้องมาเปิดป่าใหม่มันก็ถูกของพี่เรือนนะโป่งน้ำร้อนเป็นที่หากินทั้งของป่าของพวกบ้านเรามาชั่วชีวิตปู่ย่าตายายเราจะต้องใช้เป็นที่หากินต่อไปเขาให้พี่เรือนนำเถอะพวกเราไปด้วยนายเสถียรกับนายเสถียรพระโปกับพระโปเจ้าเมืองกับเจ้าเมือง
4: มันจะมากไปไอ้แอนอย่ามาทำเหมือนอยู่เวียงจันทร์หน่อยเลยนะฝั่งทิศรื่นเข้าดีกว่า
5: อย่าไปคิดหาเรื่องกับใครเคยทำมาหากินมาแต่ก่อนอย่างไรก็ทำต่อไปอย่างนั้นก็แล้วกัน
4: แต่ก่อนที่ครัวใดจะทันออกป่าในแล้งนั้นสัญญาณอันตรายครั้งแรกจากนายเสถียรก็มาถึงรื่นโดยผ่านมาทางผู้ใหญ่พูด
5: เขาให้ฉันบอกรื่นว่าใครก็ตามที่เข้าไปตั้งปางอยู่ในโป่งน้ำร้อนแล้งนี้เข้าไปด้วยการเสี่ยงภัยของตนเองเขาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นระหว่างชาวบ้านเรากับพวกคนงานป่าไม้เหล่านั้นเขาจะไม่รับผิดชอบไปนั้นขาดเพราะประกาศให้รู้ทั่วกันแล้วว่าป่าไม้นั้นอยู่ในเขตสัมปทานพระโปนายจ้างของเขาเดี๋ยวนี้เราต้องอยู่ใต้กฎหมายของนายเสถียรแทนกฎหมายบ้านเมืองเสียแล้วเหรอผู้ใหญ่อย่าลืมว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแปรถ้าพะโป้มีสิทธิ์ทำป่าไม้นั้นจริงแล้วถือว่าเราบุกรุกเข้าไปอย่างที่นายเสถียรว่าผู้ที่จะมาออกคำสั่งปรับจับกุมหรือพิพากษาโทษอยู่ที่คนของหลวงไม่ใช่คนงานของนายเสถียร
4: จากนั้นรื่นก็เตรียมเกวียนเตรียมควายเสบียงอาหารขวานและเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นแก่การงานในป่าของเขาเพราะรู้ดีว่าในทันใดข่าวซึ่งผู้ใหญ่พูนมาบอกแพร่ออกไปอย่างไรเสียก็คงจะก่อให้เกิดความระส่ำระสายขึ้นในระหว่างพวกตัดไม้ของเขาและชาวบ้านไร่ปากคลองผู้รักสงบไม่มากก็น้อยเว้นไว้แต่รื่นจะเป็นผู้ไปในขบวนนั้นด้วยซึ่งก็เป็นความจริง
5: เฮ้คนบ้านนี้มันยังไงกันพี่รื่น
4: เรื่องบอกรื่นในวันหนึ่งในขณะที่กินข้าวเย็นอยู่พร้อมกัน
5: ตอนแรกเห็นพร้อมเพรียงแข็งขันกันว่าเอาไงเอากันพอรู้ว่านายเสถียรเตือนมาอีกเท่านั้นละชักจะรวนเรไปตามๆกันไอ้เจ้าสาทำท่าจะป่วยไอ้แอนก็ถึงกับจะล้มเลิกความคิดเข่าโป่น้ำร้อนแต่แล้วก็ฮึดขึ้นมาอีกเมื่อรู้ว่าพี่เรือนไปด้วยแน
4: ่เรือนได้ฟังเรื่องก็หัวเราะหันไปหาสุดใจ
5: นั่นละที่ข้าเคยบอกเองไว้แต่แรกสุดใจ
4: ทุกคนสงสัยหันไปดูสองผัวเมียเป็นตาเดียวปากแคล้วพูดว่าเจ้าทิศมันบอกอะไรเองนางใจสุดใจได้ฟังก็หน้าแดงขึ้นมาทันทีเขาว่าที่นี่น่ะอะไรอะไรดีทุกอย่างเสียแต่ขาดหัวหน้าเพราะฉะนั้นเขาจึงมาเพื่อจะเป็นนายคำพูดของสุดใจทำให้แม่เฒ่าครุ่นคิดอยู่ในใจเหมือนพ่อเหมือนลูกเป็นพิมพ์เดียวกันในตาของป้าแคล้วเชื่อมไปด้วยความสุขและความภาคภูมิตลอดเวลาเหล่านั้นตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นป้าแคล้วไม่เคยคัดค้านหรือทักท้วงการตัดสินใจของหลานเขยนอกเหนือไปจากการตักเตือนแนะนำบางประการซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่งานของรื่นต่อไปอย่าไว้ใจมานักนะคนบ้านนี้น่ะขี้ขลาดตาขาวก็เท่านั้นร่วนเรเหมือนลิงดีแต่โวเวลาเอาเข้าจริงเข้าจังเข้าแล้วเป็นหัวหดไปตามๆกันในขณะที่รื่นเขาก็รู้ดีว่าชีวิตในชนบทที่สงบและชาวชนบทอพยพมาตั้งภูมิลำเนาอยู่จากภาคต่างๆกันเช่นนั้นต่างคนต่างปราศจากถิ่นฐานดั้งเดิมที่จะหวงแหนปราศจากเกียรติประวัติของครอบครัวที่จะภาคภูมิและอนาคตที่จะฝันถึงฉะนั้นจึงไม่มีความทะเยอทะยานใดๆในการก่อร่างสร้างตัวนอกจากอยู่และกินไปวันๆหนึ่งและการดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังพอมีทางหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามห่างไกลจนกลายเป็นนิสัยติดตัวแต่ครั้งหนึ่งที่ต่างสำนึกถึงสิ่งเหล่านั้นและ

0: หรือควายเพิ่มขึ้นอีก2คู่สุดใจกับลูกจะต้องอยู่บ้านการอ้อนวอนและอ้างเหตุผลของหล่อนเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเจตนาอันเด็ดเดี่ยวของรื่นได้งั้นพี่ก็เอาจำปาไปจะได้ช่วยหาข้าวหาปลาทางนู้นไง
1: ไม่จำเป็นนี่เป็นงานของผู้ชายให้ผู้ชายเขาทำกันไอ้เรืองเฝ้าบ้านไอ้แววไก่พันไปกับข้าอย่าเป็นห่วงเลยเอามันไว้เป็นแรงทางไร่เกาะดีกว่า
0: อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นหลังจากฤดูหนาวผ่านไปต้นไม้ในป่าและสองฝั่งแม่ปิงผลิใบอ่อนเขียวชอุ่มเมื่อใกล้กำหนดของการออกป่าข่าวชนผู้ร้ายที่สาไปชั่วคราวก็กลับฮือขึ้นอีกทางฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่อำเภอพรานกระต่ายซึ่งเกือบจะเป็นธรรมดาสำหรับอู่ข้าวกำแพงเพชรในทุกฤดูแล้งและสำหรับหมู่บ้านตำบลที่แยกย้ายกระจัดกระจายกันอยู่อย่างอำเภอนั้น
1: บ้านเราอยู่ชิดเกินไปที่จะมีผู้ร้ายก๊กไหนเข้ามาปล้นแต่เพื่อไม่ประมาทเอ็งเอาไอ้ดาวกระจายที่ข้าซื้อมาใหม่จากปากน้ำโพไว้อย่าไปหวังพึ่งผู้ใหญ่พูนหรือพึ่งใครพึ่งมือกับปืนในมือของเอ็ง
0: รื่นบอกกับเรืองและในที่สุดวันออกป่าก็มาถึงตามกำหนดนั้นจะพาพวกบ้านไร่ไปคอยอยู่ที่นาน้ำลาดส่วนพวกวังยางคอยสมทบอยู่ที่วังกระทะกะประมาณคนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า20ครัวเรือนวันนั้นรื่นตื่นแต่เช้ากินข้าวหยอกล้อเล่นกับลูกรอแววและพันเอาของขึ้นเกวียนและในขณะนั้นเองผู้ใหญ่พูนก็กระหืดกระหอบมาถึง
1: โอ้ยเรื่น
0: หน้าที่สมบูรณ์ด้วยเลือดฝาดของผู้ใหญ่พูนตอนนี้ซีดและเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
1: นายเสถียรกำลังมาที่นี
0: ่รื่นส่งลูกคืนให้สุดใจทันที
1: นายเสถียรมาที่นี่เหรอมาทำไมอ่ะ
0: สีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความอัศจรรย์ใจขณะนั้นเองร่างสูงๆของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ทางเดินริมมุมรั้วรื่นไม่สามารถจะสังเกตหน้าตาและเครื่องแต่งตัวได้ถนัดนักนอกจากเสื้อกุยเฮงขาวผ้านุ่งสีเทาๆและผ้าเขาม้าตามหมากรุกเคียนพุงจนกระทั่งร่างนั้นก้าวเข้ามายืนเกาะกรอบประตูรั้วแล้วก็นิ่งอยู่ราวอึดใจหนึ่งรื่นจึงแลเห็นหน้ากันถนัดเป็นครั้งแรกมือของรื่นกำแน่นถอนหายใจแรงก่อนที่เขาจะก้าวออกไปเกาะเสาราวลูกกรงบันได
1: เชิญบนเดินครับนายเสถียรเชิญข้างบน
0: คิ้วที่ดกและดำคู่นั้นเลิกขึ้นไปสู่หน้าผากที่ค่อนข้างเถิกและกว้างริมฝีปากหนาใต้หนวดซึ่งคลิปไว้อย่างหมดจดแม้จะเผยจากกันแต่ก็มิได้ส่วนกับคางสี่เหลี่ยมเลยคางนั้นบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของจิตใจจนเกือบจะกลายเป็นเหี้ยมเกรียมตรงกันข้ามกับลักษณะของขากรรไกรซึ่งอ่อนแอและในตาเจ้าความคิดแต่ชั่วชีวิตของรื่น ขายังไม่เคยเห็นยิ้มของชายใดจะเต็มไปด้วย

0: สนาเหมือนยิ้มที่เต้นระรัวอยู่บนชายหน้าของชายผู้นี้ในขณะนั้นอีกใจแรกดูเหมือนจะบ่งบอกถึงความเป็นมิตรแต่อึดใจต่อไปกลับกลายเป็นยิ้มของผู้มีอำนาจยิ้มของผู้ชายที่เกิดมาสำหรับจะบังคับบัญชาคนมากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในโอวาทหรือเชื่อฟัง
1: เราเองระรื่น
0: ตอนแรกเสียงดูนุ่มนวลเหมือนเสียงผู้หญิงจนกระทั่งรื่นเองก็แปลกใจเมื่อเปรียบกับลักษณะทั้งหลายแหล่และร่างซึ่งสูงขนาดรื่นซึ่งบางทีอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำไป
1: ครับผมแหละรื่น
0: นายเสถียรก้าวข้ามธรณีประตูรั้วเข้ามาอย่างเนิบเนิบและช้าช้าราว 4-5 ก้าวก็หยุดยืนยกมือทั้งสองขึ้นเท้าสะเอวอยู่กลางลานบ้าน
1: ฉันอยากจะพูดอะไรด้วยสักหน่อยเชิญข้างบนเถอะครับเชิญข้างบน
0: นายเสถียรสั่นศีรษะน้อยๆในขณะที่ยิ้มยังไม่หายไปจากใบหน้า
1: ช่างเถอะไม่เป็นไรข้างล่างก็ได้ทำใจครับ
0: ทั้งที่สายตาต่างจับอยู่ที่ใบหน้าของกันและกันและทั้งที่หูก็แว่วได้ยินเสียงกลั้นใจดังมาจากสุดใจและผู้ใหญ่พูนที่ระเบียงหลังรื่นก้าวลงบันไดไปสู่ลานบ้านเผชิญหน้ากับชายผู้ที่สัญชาตญาณบอกตั้งแต่วินาทีแรกว่านี่คือบุคคลที่เขาพึงระมัดระวังตัวให้มากยิ่งกว่าคู่ปรับใดๆที่รื่นเคยได้พบและผ่านมาแล้ว
1: ฉันเห็นแล้วล่ะว่าเรากำลังจะออกป่า
0: สายตาของนายเสถียรกวาดไปที่เกวียนซึ่งมีแววและพันกำลังยืนคออยู่อย่างเคร่งเครียดเรืองจำปาป้าแคล้วออกมายืนออยู่ที่หน้าประตูครัว
1: ฉันรู้ด้วยว่าเราจะเข้าไปตัดไม้ในโป่งน้ำร้อนพร้อมกับใครต่อใครในบ้านไร่วังยางและที่นี่ครับเราเคยทำกันอย่างนั้นมาทุกปี
0: รื่นมิได้เปลี่ยนสีหน้าที่สงบและน้ำเสียงซึ่งปกติให้ผิดแปลกไปเขายิ้มละไมอย่างเป็นมิตรและผู้มีอำนาจวาสนาเต้นอยู่ในตาดำซึ่งเป็นประกาย
1: เมื่อฉันได้ข่าวว่าคำสั่งและประกาศของฉันไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับป่านั้นไม่ได้รับความเอาใจใส่ที่แรกก็แปลกใจเพราะไม่มีใครทั้งคลองเหนือคลองใต้บ้านไร่ท่าขี้เล็กทุกๆแห่งนั่นแหละจะฝ่าฝืนแต่มาเห็นแล้วฉันก็เข้าใจเราไม่ใช่คนบ้านนี้ไม่ใช่เหรอครับผมมาจากที่อื่นอย่างนายเสถียรเหมือนกันฉันเป็นคนกรุงเก่าผมเป็นคนวังแขม
0: มือข้างหนึ่งซึ่งเท้าเซเอลอยู่ลดลงกำเข้าแล้วก็คลายออกในที่สุดก็ถอนใจ
1: เรือนเรากับฉันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยในชีวิตฉันเองเป็นคนชอบคบมิตรมากกว่าจะหาศัตรูเราต่างคนต่างเพิ่งมาอยู่ที่นี่ฉันได้ฟังกิตติศัพท์รื่นมานานเพิ่งจะได้เห็นรื่นวันนี้ก็ชักจะชอบใจเราควรจะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้ไม่ใช่หรือรื่นครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น นั้นก็เชื่อฉันรื่นเลิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับป่าป่านั้นฉันมีงานอื่นจะให้รื่นทำเลือกเอาเถอะจะเบิดป่าแม่ระกาหรือจะค้าไม้ท่อนฉันยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างขอบใจครับนายเสถียรแต่ผมเลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่นี่ไม่เพียงแต่จะเป็นชีวิตของผมแล้วก็ลูกเมียของผมเท่านั้นแต่มันเป็นชีวิตของเพื่อนบ้านทั่วไปทั้งคลองเหนือบ้านไร่คลองใต้วังยางพระโป้ต้องการลูกจ้างอีกมากลำพังคนงานกะเหรี่ยงที่มีอยู่ยังไม่พอฉันเป็นธุระให้ในเรื่องนั้น
0: คราวนี้รื่นสายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจในขณะที่พยายามอธิบายกับนายเสถียร
1: คุณเสถียรครับคุณยังไม่เข้าใจครับเราต้องการเป็นนายตัวของเราเองไม่ใช่ลูกจ้างคนบ้านนี้ก็ดีผมก็ดีเคยใช้ชีวิตอย่างนี้มานานแล้วเลิกไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้มันเหมือนกับต้นไม้ลงรากแก้วฝังลึกเสร็จแล้วก็ยากที่จะถอนได้
0: ในตาอันคมของเจ้าความคิดคู่นั้นสอดสายเข้าไปในดวงตาซึ่งแลจับใบหน้าของเขานิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงหรือว่าจุดอ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งครั้นแล้วก็เบือนหลบไปชำเลืองเหลียวดูทั่วบริเวณบ้านเขารู้ดีอย่างคนที่ผ่านชีวิตโชคโชนมาแล้วเช่นเดียวกันว่าเขาจะไม่มีวันหาสิ่งที่เขาต้องการจากดวงตาคู่นั้นรู้ดีว่าคนอย่างรื่นไม่มีวันที่จะเปลี่ยนเจตนาอันแรงกล้าของเขาสายตาของนายเสถียรกวาดไปจนแลเห็นร่างของสุดใจที่กำลังยืนแอบอยู่บนระเบียงเรือน
1: รื่นมีบ้านที่น่าอยู่นะแถมมีเมียที่น่ารักควรจะมีสุขไปได้ตลอดชีวิตเฮ้ยคิดเสียใหม่ให้ดีรื่นคิดเสียใหม่ผมคิดมาหลายคืนแล้วก่อนวันนี้โอ่งน้ำร้อนเป็นแหล่งหากินของพวกบ้านนี้มาแต่ไหนแต่ไรเราจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่ประสงค์จะให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเราพูดกันมามากแล้วในเรื่องนี้นะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรไปไปมาๆในที่สุดก็กลับมาตั้งต้นใหม่อีก
0: นายเสถียรหันกลับมาช้าๆตั้งท่าจะออกเดินแต่ก็หวนกลับเมื่อยืนอยู่ในท่าเดิมอีกครั้งกิริยาท่าทางของผู้มีอำนาจวาสนาปรากฏอย่างเต็มที
1: ่อย่าลืมว่าฉันเตือนเราแล้วนะรื่นอย่าลืมด้วยว่าฉันต้องการเป็นเพื่อนมากกว่าศัตรู
0: ต่อจากนั้นนายเสถียรก็หันหลังกลับก้าวด้วยขาอันยาวออกจากประตูไปชั่วครู่ใหญ่ๆรื่นยังคงยืนอยู่ที่นั่นเขาอัศจรรย์ใจในความใจเย็นของตนเองเท่าๆกับกระแสเสียงอันเต็มไปด้วยความคุกคามในประโยคสุดท้ายของชายผู้จากไปสุดใจวิ่งปราดลงไปหารื่นในทันทีที่ร่างของนายเสถียรลับประตูรั้วเกาะแขนสามีไว้แน่นเขาว่ายังไรอ่ะพี่รื่นอยู่ข้างบนได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง
1: ขาก็ให้วางมือเสียจากทุกงานที่เราตั้งต้นไว้แล้วก็ไปเป็นลูกจ้างเขาเอ็งฟังดูเห็นเป็นอย่างไรล่ะ
0: แน่ใจหรือพี่รื่นว่าออกป่าคราวนี้จะไม่มีอันตรายฉันฟังผู้ใหญ่พูนพูดแล้วมีหนำซ้ำไม่เห็นนายเสถียรเข้าอีกฉันชักหวั่นหวาดแทนยังไงพี่กน
1: อย่าไปกังวลเลยสุดใจผู้ใหญ่แกคิดมากไปเองถึงนายเสถียรก็เถอะเอาอำนาจราชศักดิ์มาจากไหนนักหนานะถึงจะได้เที่ยวฆ่าแกงเที่ยวปรับจับกุมคนเล่นตามใจชอบเนี่ย
0: ป้าแคล้วพูดลงมาจากหัวบันไดถูกของไอ้ทิศมันอย่าไปชักใบให้เรือเสียนังใจคนอย่างนายเสถียรลงใครยอมให้ขี่คอเสียหนหนึ่งแล้วเขาก็จะขี่ตลอดไปทุกคนจะไม่มีที่อยู่ในปากคลองนอกจากที่เขาจะเขียนวงให
1: ้แต่ที่จริงก็ดูเขาหวังดีต่อเรือนะ
0: ผู้ใหญ่พูนเอ่ยแต่ป้าแคล้วหันขวับไปหาในตาซึ่งชราของป้าแคล้วลุกเป็นไฟถ้าเอ็งไม่ใช่คนที่ข้ารู้จักนิสัยใจคอมาเก่าแก่แล้วก็อยากจะว่าสอพรเอาตัวรอดไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแล้ววะผู้ใหญ่ข้าอยากจะว่าข้าเนี่ยชักจะไม่รู้จักเอ็งขึ้นทุกวันด้วยซ้ำไป
1: อย่าไปว่าผู้ใหญ่แกเลยจ้ะป้าเรื่องมันเกี่ยวกับฉันคนเดียวเท่านั้น
0: เรือนพยายามกรบเกลื่อนเขากลับขึ้นไปบนเรือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวรับลูกมากอดจูบแล้วก็ส่งให้สุดใจลงไปที่เกวียนที่นั่นจำปาคอยเขาโดยมีแววและทิมกำลังเทียมควายเข้ากับเกวียนคันถัดไปพี่ลื่นหล่อนเรียกเขาเบาๆพรางก้มหน้าก้มตาจัดย่ามและปืนให้เข้าที่โดยไม่ได้หันมามองดูตลอดเวลาหลายเดือนที่ไม่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดหล่อนแต่ลำพังดูเหมือนว่าผิวพรรณของจำปาเปล่งปลั่งขึ้นอย่างผิดตาทำไมไม่ยอมให้ฉันไปด้วยอย่างสุดใจเขาบอกล่ะ
1: อย่าวุ่นวายไปจำปาเองไม่รู้หรอกว่าแต่คืนนั้นข้าต้องการพบเองอีกอยากอยู่กับเองอีกเพียงไรแต่ว่าโอกาสมันไม่ให้รอไว้กลับจากป่าก่อนจำปาเวลาข้างหน้ายังมีถมไประวังสุดใจกับป้าแค้วก็ลองลงมา
0: ความปรารถนาเก่าๆยังคงคุกรุ่นขึ้นมาในสวงอกของเขาเมื่อเวลาอยู่ใกล้กับจำปาความปรารถนาที่เร่าร้อนซึ่งจะดับได้ก็ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าเช่นเดียวกันความปรารถนาซึ่งจำปาคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใจแล้วก็ให้ความอิ่มเอมเต็มตามสัญชาตญาณป่าดงพงไพรของเขาได้อย่างที่สุดใจและหญิงอื่นในชีวิตไม่เคยสามารถจะให้ถึงรื่นรู้ว่าความรักเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ความใคร่เป็นอีกอย่างต่อไปแต่แม้กระนั้นเขาก็ไม่เคยพยายามแยกมันออกจากกันและก็ยอมตัวอยู่ในอำนาจทั้งสองนั้นด้วยความสมัครใจยินดีอย่างชายที่ถือความปรารถนาของตนเป็นพระเจ้าทั่วไปรื่นเลี้ยวหลังกลับมาดูเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเกวียนพ้นเขตรั้วออกมาสู่ทางล้อหลังบ้านซึ่งทุกคนยังคงยืนอยู่ที่นั่นป้าแคล้วซึ่งผมขาวโพลนทั้งศีรษะส ุดใจและลูกผู้มองตามมาด้วยกริยาอันเป็นห่วงแล้วก็จำปานุ่งผ้าอ่างหินสีไพรและคาดนมด้วยผ้าแถบลายดอกตะแบกที่เขาซื้อมาฝากจากปากน้ำโพผมปลิวสวยในตาลอยเหมือนลูกสุนัขที่ถูกเจ้าของทอดทิ้งไป

0: เลือดเย็นสุดๆนายเสถียรมาถึงบ้านเลย
1: แต่ว่าคุณรื่นนี่ก็ไม่เบาทีเดียวนะคะ
0: ใจดีสู้เสือ
1: เยือกเย็นมาอย่างนี้เราก็เย็นตอบเหมือนกันให้มันรู้กันไป
0: ไม่กลัวนะเว้ย
1: คนที่เห็นใจแล้วก็
0: ลำบากใจ
1: ใช่คือคนที่พอจะเท่ากับรื่นก็น่าจะมีป้าแคล้ว
0: ครับ
1: พวกเดียวกัน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มองออกพวกนักเลงเหมือนกัน
0: ใช่บู
1: ๊ถ้าลงให้เขาขี่ได้สักครั้งนึงแล้วก็
0: มันจะโดนขี่ตลอด
1: สนับสนุนเต็มที่นะคะ
0: ครับ
1: ตาจำยังเป็นด่าผู้ใหญ่พูดอีก
0: ไม่สู้เลยตัดกันมาที่สุดใจโอ้ยพี่อย่าไปยุ่งอะไรเขาเลยลูกก็ยังเล็กอยู่ยังไม่ทันลูกโตนะ
1: ทีมของรื่นนี่ก็เนี่ยแหละมีป้าแคล้วเนี่ยแหละเป็นกองเชียร์นะคะแต่ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะในการที่จะสู้กับ
0: นายทุนนะ
1: ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นนายทุนสมัยนี้หรือว่านายทุนสมัยก่อนเนาะมันก็มีความเหี้ยมโหดในการที่จะกำจัดอุปสรรคขัดขวางให้ออกไปก็ต้องติดตามบทบาทของนายเสถียรแล้วก็บทบาทของพ่อโป้ด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่พม่า
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มาก่อนดูสิว่าทุ่งมหาราชมันจะแบบร้อนประอุขนาดไหนนะ
0: โอ้ใครชอบสายแบบว่าคนตัวเล็กสู้คนตัวใหญ่นี่
1: เจอแน่ค่ะ
0: มันแน่
1: เจอแน่เลย
0: นี่ยังไม่รวมกับเรื่องราวความรักสามเศร้าของฝั่งรื่นจำปาแล้วก็สุดใจนะครับ
1: โอ้ยหลายรถจริงๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะมาติดตามเรื่องราวในทุ่งมหาราชได้2ตอนนะคะอัพตอนใหม่ๆให้ทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะ
0: ครับผมติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเราเพจไทย PBS Podcast และเพจของพี่หมีครับรัศมีมณีนินครับผม
1: และถ้าอยากจะอ่านนะคะก็ไปหาหนังสือ ทุ่งมหาราชของเรียมเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของไทย PBS ซึ่งได้รับงบประมาณปีละกว่า 2,000 ล้านบาทพบข้อบกพร่องด้านการวัดผลสัมฤทธิ์และการบริหารจัดการรายการพร้อมเสนอแนะให้ยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเพื่อให้การใช้เงินแผ่นดินเกิดความคุ้มค่าผลตรวจสอบพบว่าตัวชี้วัดบางส่วนขาดความต่อเนื่องการใช้ข้อมูลผู้ชมยังไม่เชื่อมโยงกับการวางแผนผลิตรายการอย่างเป็นรูปธรรมและระบบบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมทั้งโทรทัศน์และออนไลน์สตง.จึงเสนอให้พัฒนาระบบดิจิทัลและการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: โอกาสส่งออกสู่ตลาดโลกใกล้แค่เอื้อมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมเป็นผู้ช่วยของคุณให้คำปรึกษาเชิงลึกชี้แนะโอกาสทางการค้าสนับสนุนทุกขั้นตอนสู่การเป็นผู้ส่งออกระดับโลกไม่ว่าคุณกำลังต้องการแรงบันดาลใจในการคัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกหรือกำลังมองหาวิธีเริ่มทำธุรกิจส่งออก DITP พร้อมตอบทุกคำถามและเคียงข้างคุณโทรสายด่วนส่งออก1169คิดจะส่งออกนึกถึง DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกัน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hey, Palm

0: 8888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์และส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคือคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: พุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้มาพบกันเรื่องพระมโหสถต่อไปเรื่องพระมโหสถนี่เนื่องด้วยปัญญาวันนี้ก็จะมาว่ากันถึงเรื่องการวินิจฉัยเรื่องนายโคการเตี้ยอย่าลืมนะนายโคและการเตี้ยโคตัวนี้สระโอคอควายลอจุลาในคนคนนักการกอไก่ระอาลอจุลาแล้วก็เตี้ยชื่อเป็นการใช้เวลาได้เป็นการใช้ปัญญาเรื่องนี้นะทุกเรื่องในเรื่องนี้เกี่ยวกับปัญญาสดๆที่เรียกว่ามโหสถเพราะว่าในคนและการเป็นคนเตี้ยผิวดำเป็นมันมันก็หมึกเขามีปัญญาชื่อว่านางทีพตาลาวันหนึ่งในคนและการบอกกับปัญญาว่าจะไปเยี่ยมบิดามารดาให้จัดเสบียงสำหรับการเดินทางเพื่อไปกินในระหว่างกลางและก็เอาขนมไปฝากบิดามารดาด้วยนี่แสดงว่าในคนละการนี่เป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาดีความประพฤติเช่นนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าบิดามารดาของเราถึงแม้ว่าจะเลี้ยงเรามาเป็นเงินแสนก็จะสร้างร่างกายของเราขึ้นมาได้ให้เติบโตต้องใช้จ่ายเงินเป็นเงินแสนเป็นเดือนแสนได้วิชาความรู้อีกก็มากการเที่ยวขนมไปให้นิดหนึ่งของไปให้หน่อยหนึ่งแต่ถ้าจะเปรียบกับค่าของคุณค่าที่ท่านเลี้ยงเรามามันก็เทียบไม่ได้แต่ได้ว่าอาศัยกำลังใจที่เรามีความกตัญญูรู้คนในท่านย่อมดีใจไม่บุตรมีความรักของท่านมีความกตัญญูรู้คุณเรื่องนี้มันเป็นความดีที่เราสร้างกันแบบง่ายๆที่จะคิดว่าของนิดของหน่อยพ่อแม่เรามีของดีกว่านี้เยอะยาวไปเลยการคิดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ถือว่าของนั้นมีค่ามากแต่น้อยมันเป็นการแสดงถึงน้ำใจของลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณกับบิดามารดาหรือไม่เท่านั้นเมื่อพัญญาจัดเสร็จผัวเมียก็ออกเดินทางไปถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งมีกระแสน้ำไหลแต่ว่าตื้นฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยเนี่ยนะฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยแล้วก็เป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าจะข้ามน้ำไปมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ว่าไอ้น้ำไหลแบบนี้ตัวเราเป็นคนเตี้ยมันอาจจะลึกถ้าจะข้ามไปมันอาจจะจมตายที่คนใดนี่ได้ยืนปรึกษากันอยู่กับพัญญาที่ริมฝั่งแม่น้ำณขณะนั้นก็มีชายเข็นใจคนหนึ่งเข็นใจเขาเป็นคนจนชื่อว่าในทีฆปิฐิไอ้ทีฆะเนี่ยยาวไอ้ปิฐิหลังแปลว่าในทีฆะปิฐินี่เป็นคนหลังยาวแล้วเป็นคนจนเดินเรียบมาตามชายฝั่งพอมาถึงตรงนี้สองคนผัวเมียยืนประสากันอยู่ผัวเมียเห็นในทีฆะปิฐิจึงถามว่าแม่น้ำนี่ลึกหรือว่าตื่นจ้ะเอาคนแล้วตอนนี้มาเจอความยุ่งอยู่แล้วเรื่องของเมียจะหายสิในที่ข้าปิติเดาว่าไอ้เจ้าผัวเมียคนนี้นี่คงจะกลัวน้ำไม่กล้าจะข้ามยังตอบว่าแม่น้ำนี่มันลึกมากสัตว์ร้ายก็ชมเอาแล้วไอ้ตาคนละการไอ้ก็เป็นคนขี้ขลาดอยู่แล้วไปบอกแบบนั้นไอ้ความสั่นสะท้านเมื่อเกิดขึ้นสำหรับผัวเมียทั้งสองท่านยังถามว่าก็ท่านน่ะจะไปไหนล่ะจ๊ะนายที่ข้าปิติก็บอกว่าฉันจะข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนกัน ที่ก็พูดแบบนี้เขามองดูเมียเห็นเมียในคนละการสวยแล้วเป็นคนสวดทรงดีลักษณะสมทรงสมกับที่เป็นหญิงงามแต่ว่าในคนละการเป็นคนเตี้ยไอ้ความโลภในเมียเขาก็เกิดขึ้นนั่นฝ่ายพัญญาสามีคือผัวเมียทั้งสองยังถามว่าท่านจะไปอย่างไรแล้วก็ในเมื่อน้ำมันลึกกระแสน้ำก็ไหลอย่างนี้สัตว์ก็มากสัตว์ดุก็เยอะจระเข้ก็มากท่านจะไปยังไงในทีฆปิติก็บอกว่าฉันไปได้ก็เคยข้ามไปมาอยู่เสมอๆไอ้สัตว์แถวนี้นะมันชินกับฉันคือฉันมีคาถาพิเศษสามารถจะป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร้ายได้ทั้งผัวทั้งเมียรู้สึกดีใจที่พายก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ท่านกรุณาพาเราทั้งสองไปด้วยได้ไหมในที่ข้าปิติเห็นพอใจดีใจแล้วว่าแผนการของเราสำเร็จที่นี่กล่าวว่าเราจะพาท่านไปคราวเดียวสองคนไปไม่ได้หรอกขอให้ไปทีละคนก็แล้วกันใครจะไปกับเราก่อนก็ได้เพราะว่าการไปนี่มันต้องอุ้มกันไปนี่คือต้องประคองกันไปถ้าอยู่ไกลกันดีไม่ดีสัตว์ร้ายมันจะกัดท่านเข้าในคนละการเนี่ยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะคุณพาพัญญาของฉันข้ามไปก่อนแล้วคุณก็กลับมารับฉันที่หลังแม่ทีละการก็รับคำจึงให้นางทีละกาตาจึงให้นางทีฆตาลาขี่คอแหมลงทุนจัดนะไอ้น้ำนี่มันลึกเนี่ยเธอฉันไม่เก่งฉันทรงตัวเก่งเธอเดินไปได้ไม่ได้เราต้องขี่คอฉันไปไอ้นางขี่คอแล้วก็พาลงไปในน้ำทำย่อตัวลงไปต่ำให้เห็นว่าน้ำนั้นลึกแสนลึกแม่โคละกันยืนมองดูก็คิดว่าแม่เจ้านี่ตัวมันยาวมันสูงขนาดนี้น้ำถึงคอใกล้ๆจะเข้าจมูกคนสูงขนาดนั้นยังเหลือแต่แค่คอถ้าหากว่าเราเป็นคนเตี้ยคงจะไม่มีโอกาสโตได้แน่เลยแม่ที่ข้าปิติพานาทีข้าตาลาไปถึงฝั่งแม่น้ำก็พูดเกี่ยวอย่างโน้นอย่างนี้จนนางทีนะคะจนนางทีฆ่าตาลาเนี่ยหมดรักในผัวเก่าที่ในการสัมผัสระหว่างตั้งชายกับหญิงมันอย่างนี้มันก็ยุ่งๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าความจริงผัวเก่าเป็นคนเตี้ยนี่ปัญญาเขาทรงสวยเห็นในนี่ตัวยาวๆก็เลยนึกรักเลยหมดรักผัวเก่าหันก็มาหลงรักในทีฆ่าปิติถึงก็ฝากเนื้อฝากตัวขอร่วมเป็นสามีปัญญากันต่อไปเอาแล้วสิไอ้ความรักที่มันเกิดมันเกิดได้ไม่ยาวเมื่อทั้งสองข้ามมาถึงฝั่งได้แล้วก็ชมเชยซึ่งกันและกันเอาเสบียงที่เตรียมมาที่เมียติดตัวไปมากินต่อหน้าในโคนการในโคนการก็ยืนชะเง้อมองดูอยู่ฝั่งหนึ่งพอสองคนกินเสร็จก็พากันเดินทางต่อไปไม่ฟังเสียงที่ในคนการแต่คนให้มารับดีแล้วนี่ก็อาศัยความขี้ขลาดโนหลานที่รักย้ำให้ดีนะคนดีเขามาพูดอะไรให้เราฟังเขาบอกว่าอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีจงใช้ปัญญาไข้ควรพิจารณาเสียก่อนจะเชื่อใครง่ายๆแต่ว่าทั้งนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อใครจะเลยไปเลยต้องหาเหตุหาผลว่าไม่ควรไม่ควรไอ้น้ำลึกน้ำตื้นแค่นี้เนี่ยเรายังไม่จำเป็นจะต้องถามเขาอันดับแรกเราค่อยๆเดินลงไปก่อนแต่สายน้ำมันแรงพอที่เราจะยันตัวได้ไหมถ้ามันลึกเกินไปแล้วก็ถอยหลังขึ้นมานี่เพราะอาศัยการใช้ปัญญาพิจารณาในโคลการจึงได้ต้องเสียท่าเขาเสียเมียนี่มากล่าวถึงในโคลการเห็นสองคนควงแขนกันเดินไปก็เกิดโกรธจัดเห็นเขาพาเมียหนีไปนี่จึงได้ตัดสินใจเอาแล้วตายเป็นตายแล้ววะเมียคนมันหาได้ยากไอเราเป็นคนเตี้ยเนี่ยหาเมียยากร่างมันไม่สวยไม่สง่าผ่าเผยเหมือนเขา ตัดสินใจว่าตายเป็นตายโดดลงไปในน้ำตั้งใจว่าตายก็ยอมที่ยอมตายเพราะเมียนะก็ต้องคิดความจริงเป็นของหายากแล้วก็ไม่แน่นักสำหรับคนที่มีความฉลาดในการพูดก็คงหาไม่ยากเหมือนกันท่านโดดลงไปยังรู้ว่าน้ำตื้นคิดตึงได้ว่าเสียรูปคนซะแล้วนี่เห็นไหมล่ะการไม่พิสูจน์เสียก่อนไม่ใช่ปัญญาใครคนซะก่อนไม่ทดลองก่อนอยู่ๆก็มาเชื่อเขาเฉยๆไม่ดีระวังสมัยนี้มีคนคอยยุให้รำตำให้รวยอยู่เสมอๆเมื่อฟังแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาดังนั้นรีบลุยน้ำไปถึงฝั่งที่ว่าตายจริงนี่น้ำมันแค่คอเท่านั้นนี่แกตัวเตี้ยนะท่านที่ข้าปิติเราอาจจะแค่เอวนะเมื่อขึ้นจะฝั่งได้ก็วิ่งไปยังทันคนทั้งสองคว้าข้อมือมาที่ข้าปิติถามว่าไอ้อนาพันนี่มึงพาเมียกูไปไหนนั่นที่ข้าปิติก็เอากล่าวว่าไอ้ถอยนี่เมียมึงมาอะไรวะไอ้คนแคระไอ้คนที่โตคนแล้วก็ผลักให้ในคนละการกระเด็นไปแล้วก็ทำท่าจะเดินต่อไปในคนละการหันมาจับข้อมือเขานานทีฆาตราเมียตัวเองก็ถามว่านี่เองจะไปไหนข้าทำงานมา7 ปีจึงได้เองมาเป็นเมียเองหมายความกว่าเขาจะได้เมียเนี่ยเขาต้องรับจ้างทำงานมาถึง7 ปีจึงจะได้เงินไปแต่งเมียการโต้เถียงของคนทั้งสามได้เป็นไม่อย่างเผ็ดร้อนแล้วก็ยืดยื้อย่างยื้อกันไปแย่งกันมามึงก็ดึงกูก็ดึงตอนนี้มันก็อยู่ที่คนกลางไอ้คนกลางนี่ไปรักในที่ข้าพิธีเสร็จแล้วนี่ก็เลยช่วยดึงซะอีกจนกระทั่งดึงกันไปดึงกันมามักไล่โรงอันวิจิตรสนักงานของท่านมโหสถบัณฑิตลูกหลานที่รักการตัดสินยังต้องเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ลองนึกสิลองใคร่ครวญดูทีนะว่าคนไหนเนี่ยถ้าเราพบประเภทนี้เข้าถ้าเกิดยื้อแย่งสามีภรรยาก็จะแย่งเมียกันขึ้นมาแบบนี้ เราจะรู้ได้ยังไงทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยก็ไปรักเขาเสร็จแล้วจะตัดสินแบบไหนที่จะถูกต้องกับใครเป็นสามีภรรยาไม่ออกมาจ้ะถ้านึกไม่ออกหรือนึกออกก็ลองทิ้งไว้ก่อนลองฟังต่อไปว่ามโหสถจะทำยังไงท่านมโหสถจึงได้เรียกคนทั้งสามเข้ามาเมื่อไต่ถามในความแล้วว่าต่างคนต่างแย่งเมียกันตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจหรือว่าท่านอาจจะแน่ใจแต่ถ้าว่าเพื่อให้ความมั่นใจว่าการตัดสินไม่ผิดเกิดขึ้นจะให้แยกกันไปอยู่คนละแห่งนี่ก็เรียกมาถามทีละคนเรียกในที่ข้าปิติมาถามก่อนว่าท่านเชื่ออะไรในที่ข้าปิติก็บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อที่ข้าปิติพระมโหสถจึงถามว่าเมียท่านเชื่ออะไรตอนนี้ยุ่งแล้วถ้ามาเอิญเขารู้ชื่อเมียมาก่อนจะว่ายังไงในที่ข้าปิติจะอึกอักก็ไม่ทันได้ถามชื่อผู้หญิงที่ตนพามาจึงตรวจบอกชื่อไปอย่างอื่นบอกอิโลโทเลไปความจริงการสอบสวนนี่ไม่ยาก ถ้ารู้จักชื่อก็อาจจะถามที่นั่นอื่นต่อไปได้ท่านมโหสถถามต่อไปว่ามารดาบิดาของท่านน่ะชื่ออะไรนาทีข้าปิติก็บอกชื่อบิดามารดาของตนโทกของพ่อแม่ของตนท่านมโหสถจึงถามชื่อบิดามารดาของหญิงที่ตนอ้างว่าเป็นเมียตอนนี้นะลูกหลานที่รักจำให้ดีนะในที่ข้าปิติก็บอกชื่อไม่ถูกบอกเป็นชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้เขาบอกท่านมโหสถจึงให้กำหนดให้ทุกคนที่นั่งที่นั่นจำถ้อยคำไว้แล้วก็ให้นิ่งในที่ข้าปิติออกไปเสียเรียกในโคลการมาถามเช่นเดียวกันก่อนในโครงการตอบถูกตามความเป็นจริงเพราะว่าเขาต้องรู้จะเป็นโลกของใ ดีไม่ดีก็อาจจะรู้เมียเขาชอบกินอะไรเป็นคนที่มโหโทโสแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเก่งท่านมโหสถจึงเรียกนางทีฆาตาลากมาถามว่าเธอท่านชื่ออะไรให้ทีฆาตานางทีฆาตาลาก็ตอบว่าดิฉันชื่อทีฆาตาลาเจ้าค่ะท่านมโหสถถามว่าสามีของท่านชื่ออะไรนางทีฆาตาลาก็ไม่ทันรู้จักชื่อกันจะได้ผัวสักทีได้ผัวใหม่ลืมถามชื่อได้ความรักมันเกิดขึ้นแหมว่าก็เดียวเท่านั้นถามไม่ทันก็บอกชื่อผิดไม่ตรงกับในไม่ได้บอกว่าเปียที่ขาปิติท่านมโหสถถามว่ามารดาบิดาของท่านชื่ออะไรนางที่ฆาตาลาก็บอกชื่อมารดาบิดาของตนท่านมโหสถจึงถามว่าบิดามารดาของสามีของท่านชื่ออะไรนางที่ฆาตาลาไม่รู้ว่าในตัวยาวนั้นพ่อแม่ชื่ออะไรก็บอกไปถูกบอกไปชื่อหนึ่งท่านมโหสถบัณฑิตจึงได้ซักถามทั้งทุกคนแล้วจึงได้เรียกนายทีฆาปิติกับนายคนรายการมาพร้อมกันแล้วก็ถามขึ้นต่อหน้ามหาชนว่าถ้อยคำของนางทีฆาตาลาเนี่ยสมคำของนายทีฆาปิติหรือว่าสมกับคำของนายคนรายการคำว่าสมก็หมายตรงกับคำของใครมหาชนก็ตอบว่ามันตรงกับคำของนายโคลการท่านมโหสถจึงได้ตัดสินว่านายโคลการเป็นสามีของนางทีฆาตาลาส่วนนางทีฆาปิตินั้นเป็นอันธพาลท่านตัดสินแล้วจึงให้หันมาถามนางทีฆาปิติว่าคำตัดสินของเราเนี่ยมันถูกไม่ถูกนางทีฆาปิติก็รับสารภาพแล้วก็นำนางทีฆาตาลาไปมอบให้แก่นายโคลการในคนการก็ได้เมียกลับคืนแม่แต่ความจริงถ้าเป็นหลวงปู่แล้วไม่ยอมรับกับคนแบบนี้ดีไม่ดีแกอีกไม่กี่วันจะวิ่งตามในที่ข้าพิธีไปมันก็จะยุ่งเอาตามเรื่องของเขาเพราะว่าถ้อยคำตัดสินของพระสดเป็นที่ถูกใจคือมันที่ถูกจะเป็นการถูกต้องบรรดาบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นและคนทั้งหลายนั้นก็พากันสรรเสริญว่าเป็นคนฉลาดหาใครที่มีได้สำหรับในโคราการก็พาปัญญากลับไปแต่บรรดาอามาตย์ทั้งหลายที่คอยจ้องดูเหตุการณ์อยู่เห็นปัญญาท่านมโหสถดีอย่างนี้จึงส่งข่าวไปให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบเพื่อควรจะรับมาหรือยังเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนมีเสนกเป็นต้นที่กราบทูลว่าคนที่เชื่อว่าจะเป็นนักปราชญ์การใช้ปัญญาเพียงเท่านี้ยังไม่สมควรจะเพิ่งรับเข้ามาจะหาชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ที่แท้จริงไหมดูคนที่อิจฉาดุสยาเขานะเป็นแบบนี้นะหลวงปู่จะเล่าเรื่องไปสักเรื่องหนึ่งก็น่ากลัวเวลาจะไม่พอเอาลองรีบๆนะตอนนี้ก็มาวินิจฉัยเรื่องของรถมีบุรุษคนหนึ่งนำรถออกจากบ้านเพื่อจะไปจิตธุระภายนอกท้าวสกะปราปรารถนาได้เป็นให้ปัญญาอนุภาพของมโหสถบัณฑิตกระจายกระจรทั่วไปทั้งทิศทุกทิศจึงแปลงเพศเป็นมนุษย์มาจับท้ายรถของบุรุษเอาไว้คำว่าสกะนี่หมายว่าพระอินทร์นะบุรุษนั้นก็ถามว่าท่านมาจับรถของเราทำไมท่านพระอินทร์ก็แปลงก็ตอบว่าเพื่อไปเป็นเพื่อนของท่านเพื่อคนนั้นพูดว่าดีแล้วถ้ากันนั้นท่านจงขึ้นมาบนรถนี้ก็แล้วกันแล้วก็เฝ้ารถไว้ให้เราด้วยเราจะไปถ่ายอุจาระพูดแล้วก็ลงจากรถไปถ่ายอุจาระท้าวสกะขึ้นบนแล้วก็ขับหนีไปไอ้รถสมัยนั้นมันเป็นรถม้าผู้บริษัทเจ้าของรถเมื่อถ่ายเสร็จแรกออกมาเห็นท้าวสกะแปลงพารถหนีไปจึงได้รีบออกจากติดตามตะโกนให้หยุดแล้วก็ร้องถามว่าแกจะเอารถของฉันไปไหนพระอินทร์ก็แปลงก็ตอบว่ารถคันนี้มันเป็นรถของฉันไม่ใช่รถของแกเถียงกันไปเถียงกันมาจนต้องถึงที่มโหสถบัณฑิตกำลังเล่นอยู่ท่านมโหสถบัณฑิตเรียกคนทั้งสองเข้ามาแต่พอเห็นหน้าก็รู้ว่าคนนี้เป็นพระอินทร์แน่แล้ว พราะลักษณะท่าทางกล้าหาญองอาจตาไม่สะพริบอย่าลืมนะยักษ์ก็ดีเทวดาก็ดีตาไม่สะพริบท่านนับแล้วแต่ว่าเทวดาตาไม่สะพริบแต่ว่าตาสดใสเป็นประกายน่ารักถ้ายักษ์ก็ตาแดงอีกคนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้าของรถแต่เพื่อการวินิจฉัยให้ชัดแจ้งแก่บรรดามหาชนโอ้สดจริงถามเหตุที่ว่ากันก็เพื่อทราบแล้วยังถามต่อไปว่าท่านทั้งสองนะจะยอมฟังถ้อยคำการตัดสินของเราหรือไม่เมื่อได้รับคำตอบจากคนทั้งสองว่ายอมท่านตัดสินถูกต้องเรายอมรับโอ้สดจริงบอกว่าเราจะให้คนขับรถไปให้ท่านทั้งสองจับท้ายรถผู้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถจะไม่ยอมปล่อยถ้าผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถก็จะปล่อยพูดแล้วยังชายคนหนึ่งขึ้นไปขับรถรถขึ้นมานะทั้งสองจับท้ายรถวิ่งตามไปบุรุษเจ้าของรถวิ่งไปได้หน่อยหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยไม่ไหวปล่อยยศรถยืนหอบแฮกแฮกพายพระอินทร์แปลงนี่ท่านเป็นเทวดาก็ไปกับรถไม่ยอมปล่อยธรรมโหสถบัณฑิตยังได้สั่งให้รถกลับเมื่อรถกลับมาถึงจึงแจ้งให้มหาชนทราบว่าท่านหลายบุรุษคนนี้วิ่งไปกับรถได้หน่อยหนึ่งก็เหนื่อยปล่อยรถอีกคนหนึ่งวิ่งไปกับรถกลับมากับรถไม่มีเหนื่อยไม่หอบเหนื่อยก็ไม่ออกทั้งไม่มีความสะทกสะท้านตาก็ไม่กระพริบนั่นคือเท้าสักแก่ทวีราชได้กับพระอินทร์ตอนนี้หลวงปู่ต้องพูดเร็วหน่อยนะเพราะเวลาเหลือน้อยจะไม่ทันธรรมโหสถบัณฑิตจึงหันมาถามเท้าสักแก่คือพระอินทร์แปลงว่าท่านเท้าสักแก่ทวีราชขอโทษท่านเป็นพระอินทร์ใช่ไหมท่านพระอินทร์ก็แปลงตอบว่าใช่ธรรมโหสถถามว่าพระองค์เสด็จมาเพื่ออะไรพระอินทร์ก็ตอบว่าเพื่อประกาศปัญญาของท่านพอพูดจบก็กลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมพอไปประกาศจัดชมเชยมโหสถบัณฑิตในท่ามกลางมหาชนไปอันมากตอนนี้ก็พูดถึงอมาตย์สักหน่อยอมาตย์เมื่อเฝ้าคอยดูมโหสถอยู่ท่านเห็นความเฉลียวฉลาดของมโหสถที่พิจารณาวินิจฉัยความไม่ถูกต้องและยุติธรรมก็เฝ้าไว้เฝ้าพระเจ้าวิเทหราชไม่ส่งคนไปแล้วกราบทูลความเป็นมาความสามารถของโมสดว่าแม้แต่พระอินทร์ก็ยังยกย่องสรรเสริญให้ทรงทราบและกราบทูลว่าเหตุ

0: ป็นอันว่าพระโหสถก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระราชาแต่ว่าถ้าหลวงปู่จะพูดเล่าให้ฟังต่อไปถึงปัญหาข้างหน้าอีกเวลามันเหลือ2นาทีกว่าๆนี่ลูกรักฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายการฟังเรื่องราวของมโหสถอาจจะมีบางคนเขามาบอกลูกบอกหลานว่านี่มันเรื่องแต่งเล่นเรื่องพระสูตรนี่เชื่อไม่ได้เป็นนิทานใครเขียนขึ้นมาอะไรก็ไม่ทราบอย่างนี้มันเกินวิสัยของคนมนุษย์ธรรมดานี่จะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นพระอินทร์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตัวเล็กๆเพียงแค่อายุ7ปีที่เก่งกล้าแบบเก่งกล้าแบบนี้มันเชื่อไม่ได้ข้อนี้ขอลูกหลานทั้งหลายจงอย่าท้อใจขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่ใช่หมายความว่าจะมีกับคนผู้ใหญ่กว่าหรือว่าแก่กว่าเสมอไปเราจะเห็นได้ว่าบางคนศึกษามาดีเรียนแล้วดีแต่ถ้าว่าดีแต่สัญญาคือความจำจำแต่คำเขาว่าจำแต่คำเขาพูดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาความให้ท่องแท้ในเรื่องความเป็นจริงก็ถมไปมีบุคคลบางรายไม่เคยรู้หนังสือเลยแต่ก็มีความฉลาดมีความสามารถกว่าคนที่เรียนหนังสือมาก็มีขึ้นชื่อว่าปัญญานี้มันไม่ใช่วัตถุในการศึกษาความรู้มันนั้นมันเป็นสัญญาคืออ้างตำราเป็นสำคัญตำราในใครเขาเขียนไว้เมื่อไรก็ไม่ทราบมันจะตรงกับความจริงหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนนักมีคนอยู่คนหนึ่งทำงานบริษัทแห่งหนึ่งสมัยโน้นเงินเดือนเงินข้าวคือเงินมันสูงแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรอ่านออกเขียนได้รับตำแหน่งหน้าที่มาตั้งแต่พันโรงแล้วก็มีความชำนาญใครก็ทำอะไรพันโรงนี่ก็ต้องทำทุกอย่างช่วยเขาทั้งหมดเพราะสายช่วยเขามาทีละเล็กแต่น้อยไอ้ความจำของแกมันดีเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างจำในที่สุดบริษัทแห่งนั้นเวลานั้นมีเงินเดือนสูงสุด 4,000 บาทคนนี้ได้กลายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเมื่อตราเงินเดือน 4,000 บาทแต่ความจริงความรู้เดิมพื้นฐานเดิมไม่มีอะไรแต่อาศัยที่เป็นคนฉลาดช่างจำและก็ช่างคิดนี่ความคำว่าบัณฑิตก็คือเป็นคนรู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญานี่ลูกหลานที่รักการฟังเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ทำไมเกิดขึ้นกับเราบ้างเราจะทำยังไงทำไมตัดสินใจถูกข้อนี้เป็นเครื่องที่ท่านทุกหลานต้องวินิจฉัยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนี่จ้ะก็ขอลาขอ
1: ท่านสาธุชนทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถต่อไปสำหรับเรื่องราวตอนนี้เป็นเรื่องแก้ปัญหาเรื่องท่อนไม้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วค่อยๆวินิจฉัยใช้ปัญญาต้านเลยด้วยเมื่อความมีว่าวันหนึ่งพระเจ้าเถรราชทรงคิดจะทดลองมโหสถจึงได้ให้นำท่อนไม้ได้เขียนมาแล้วก็ตัดเอาตะเพียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงก็เรียบร้อยดีแล้วจึงได้รับสั่งให้ไปยังบ้านปาจีนยาลามาจะคำให้ชาวบ้านที่สลาดท่อนตะเคียนนี้ข้างไหนเป็นข้อนข้างไหนเป็นปลายหากไม่มีใดบอกได้จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะถ้าก็ 4,000 บาทสมัยโน้นชาวบ้านจ่ายจริงยาลามาจะคำหมดปัญญาไม่มีใครบอกได้ต้องไปหาสุวัฒนะเศรษฐีใครเรียกมโหสถบัณฑิตมาพิจารณาอาจจะรู้ได้ท่านมหาเศรษฐีเย่ก็ได้เรียกลูกชายมาแล้วก็บอกเรื่องราวให้ทราบท่านโมโหสักพิจารณาดูท่อนตะเคียนแล้วก็คิดว่าพระราชาคุณประธานท่อนตะเคียนมาเพื่อทดลองปัญญาของเราโมโหสักบัณฑิตท่านดูไม่รู้ว่าข้างไหนเป็นโคนข้างไหนเป็นปลายท่านลูกหลานที่รักคิดออกไหมข้างไหนเป็นโคนเป็นปลายถ้าได้ว่าผู้ย้ายไปจากกรรมหาชนยื่นเอาได้มาพ่อตรงกลางท่อนตะเคียนถ้าไปวางไว้บนน้ำถือปลายได้ไว้พอวางบนน้ำทางที่เป็นโคนก็จมเพราะมีน้ำหนักมากเห็นไหมเพราะว่าสะเพียนท่านมหาชนว่า

้อนตะเคียนนี่ทั้งด้านโคนหนักหรือว่าด้านปลายหนักแล้วด้วยต้นโคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนลายมันเกิดทีหลังน้ำหนักเป็นเนื้อของไม้เนี่ยมันแน่นไม่เท่ากันคนเนื้อมันแน่นกว่าที่มีน้ำหนักสูงกว่าไม้ท่านยังกล่าวว่าทั้งคนหนักกว่าจ้ะถ้าสดเนื้อก็ถึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นส่วนที่จมน้ำนั่นแหละเป็นโคนยังบอกกับชาวบ้านและคนที่นำท่อนตะเคียนมาให้ไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชตามที่มโหสถบอกท่านบรรดาชาวบ้านนะชาวบ้านยังได้บอกแก่คนที่นำท่อนตะเคียนมาบอกว่านี่โคนทั้งจ้ะพระเจ้าวิเทหราชทรงพระทัยในความฉลาดของมโหสถมากรับสั่งอาถรรพ์อาจารย์เสนกทั้งสี่คนท่านอาจารย์ผู้จอมศิยาถามว่าจะควรนำมโหสถมาได้แล้วหรือยังท่านเสนกก็ให้ทดลองต่อไปอีกไม่ยอมนี่มาในเรื่องปัญหากะโหลกศีรษะยุ่งแล้วสินะพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะชายและกะโหลกศีรษะหญิงอย่างละหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ชาวปราจีนยะวะมัจฉคามทำนายด้วยว่ากะโหลกไหนเป็นกะโหลกศีรษะของผู้ชายและกะโหลกศีรษะของผู้หญิงลูกหลานฟังแล้วคิดตามนะจ๊ะนึกออกไหมมันแปลกกันตรงไหนหากไม่เคยรู้จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะชาวบ้านจะไปนำมาให้มโหสถดูมโหสถถึงก็รู้ทันทีโดยที่แสกกะโหลกศีรษะของชายมันตรงใช่ไหมแสกกะโหลกศีรษะของหญิงคดไอ้แสกนอกจากมันตรงกลางศีรษะวัดตั้งแต่ดั้งจมูกขึ้นไปหาท้ายทอยเนี่ยถ้าของผู้ชายตรงถ้าของผู้หญิงคดความจริงนี่หลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้เคยสังเกตแต่ว่าลูกหลานที่รักถ้าฟังแล้วแล้วก็เวลาใครเขาตายเขาเผาแล้วไปดูกะโหลกศีรษะว่ามันเป็นจริงตามตำรานี่ไหมไม่เราจะพูดเชื่อนะฟังแล้วก็ใช้วิสูตรข้อนี้วิสูตรได้ยังเรื่องไม้ก็เหมือนกันเล่นให้เท่ากันแล้ววัดให้ถึงกลางพอดีเอาเชือกไปผูกแล้วก็ลองจมน้ำดูว่าท่านไหนมันจมก่อนท่านไหนจมก่อนก็เป็นคนทางที่จมไม่ทันหรือว่าเมียตามลอยขึ้นมานิดๆทางนั้นเป็นปลายสำหรับกะโหลกศีรษะนี่สังเกตง่ายถ้าทางที่ดีแล้วก็ไปดูลูกกะโหลกถ้าเขามีไว้อย่าทราบลูกโครงกระดูกนะจึงให้ชาวกะโหลกจึงให้บอกให้ชาวบ้านดูว่ากะโหลกศีรษะนี้เป็นกะโหลกผู้ชายกะโหลกศีรษะนี้เป็นกะโหลกของผู้หญิงชาวบ้านและคนที่นำมาไปกราบทูลตามที่มโหสถบอกพระเจ้าวิเทหราชทรงชอบพระทัยมากแต่ก็ยังทรงรอดูต่อไปอีกนี่พิสูจน์เองแล้วกลับไม่เอาแล้วถ้ารอไม่ไหวพิสูจน์ตัวเองตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องงูวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้นำงูตัวผู้กับงูตัวเมียมาอย่างละตัวแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านจริงว่าจะคำบอกว่างูตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าไม่มีใครรู้จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะชาวบ้านยังพากันไปถามมโหสถนี่ลูกหลานเคยสังเกตหรือเปล่าว่างูประเภทไหนอย่างไหนตัวผู้ตัวเมียมโหสถมันพอเห็นก็รู้ทันทีว่าตัวไหนเป็นตัวผู้และตัวไหนเป็นตัวเมียเพื่อหางและหัวของงูตัวผู้นะหางและหัวของงูตัวผู้ใหญ่จำไม่ดีนะตัวงูนะถ้าตัวผู้หัวมันก็ใหญ่หางมันก็ใหญ่ตัวเมียนี่ถ้าเราตัวเมียนะหัวเรียวยาวตางูตัวผู้ใหญ่ตัวเมียตาเล็กใช่ไหมฟังดีนะสำหรับงูหางงูตัวเมียเนี่ยมันเรียวแล้วก็ยาวตางูตัวผู้มันใหญ่ตัวเมียตาเล็กลายงูตัวผู้ติดต่อกันถ้าเรางูลายเนี่ยลายงูของตัวเมียเนี่ยมันขาดนะเราถ้ามันมีจุดขาดเม
เพราะว่าจะต้องแจ้งในชาวบ้านว่านั่นตัวผู้นี่ตัวเมียชาวบ้านยิ่งแจ้งแก่ผู้ที่นำงูมาถามมานำงูมาแล้วบอกไปตามที่มโหสถบอกพระเจ้าอิทธิราชมาทราบว่ามโหสถเป็นผู้บอกก็ทรงยินดีมากแต่ก็ยังก่อนตอนนี้ทดลองใหม่ปัญหาเรื่องนี้เรียกว่าปัญหาเรื่องไก่พระเจ้าเทวราชทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ชาวบ้านปาจีนยะวะมัจฉามทรงโคตัวผู้มีกายขาวตลอดมีเขาที่เท้ามีโหนกที่ศีรษะให้ทรงประถวายถ้าหากไม่มีใครส่งไปได้ก็จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะชาวบ้านหมดปัญญาดิมันมีที่ไหนนะไอ้โคเนี่ยมีกายขาวตัวผู้ด้วยแล้วก็มีกายขาวตลอดมันมีที่ไหนมีเขาที่เท้าแล้วก็มีโหนกที่ศีรษะส่งไปถวายชาวบ้านหมดปัญญาจึงได้ไปถามมโหสถถ้ามโหสถก็แจ้งก็รู้กระจายทันทีว่าพระราชาทรงหมายถึงไก่ขาวตลอดตัวเพราะไก่ไม่มีเขาที่เท้าเพราะไก่นะมีเขาที่เท้าคือเดือยมีโหนกที่ศีรษะคือหงอนจึงบอกกับชาวบ้านว่าให้นำไก่ขาวมาถวายชาวบ้านก็นำไก่ขาวถวายพระราชาพระราชาก็ทรงพอพระทัยมากยินดีมากตอนนี้ก็มาว่ากันในปัญหาต่อไปปัญหาต่อไปนี่มันบอกก่อนนั้นจ้ะพระเจ้าวิเทหราชทรงมีแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งซึ่งเดิมท้าวสักกะคือพระอินทร์พระราชทานให้แก่พระเจ้ากุศลราชเนี่ยพระเจ้ากุศลราชเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้เยอะแยะใหญ่มากเพราะว่าพระเจ้ากุศลราชนี่มีเรื่องอัศจรรย์มาหลังจะคุยกันเมื่อแล้วจึงได้ทอดแล้วตกทอดมาถึงพระองค์แม่พระเจ้าวิเทหราชนี่เป็นพืชพันธุ์และเป็นราชวงศ์ของพระเจ้ากุศลราชเก่งมากแต่วันนี้ตรงนี้มีช่องคดอยู่ถึง8แห่งมีช่องข้างในจะมันคดไปคดมา8แห่งได้ที่ร้อยไว้เดิมก็ขาดอยู่ข้างในไม่มีใครได้เก่าออกมาได้แล้วไม่ก็ไม่สามารถจะร้อยใหม่ไปได้ไม่ได้เก่ามันอุดพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้เป็นให้นำให้ชาวบ้านปาจีนยวมัจฉามปาจีนยวมัจฉามนะนำมันได้เก่าออกจากแก้วมณีแล้วค่อยร้อยได้ใหม่ใส่เข้าไปแทนถ้าใครร้อยไม่ได้จะถูกปรับไหมถูกปรับแสนกหาปณะให้1,000กหาปณะชาวบ้านหมดปัญญาจึงพากันไปหามโหสถแจ้งพระประสงค์ของพระราชาให้ทราบมโหสถหยิบแก้วมณีมาพิจารณาดูก็เห็นทางที่จะทำได้จึงเอาน้ำผึ้งมาทาที่ช่องแก้วมณีทั้งสองข้างแล้วได้แดงเอาปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ำผึ้งทาทางบนปลายได้ร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งให้นำไปวางไว้ตรงที่มีมดแดงมากๆเอาละสิมันนะนี่ใช้หมดแล้วบรรดามดแดงก็พากันมากินได้เก่าในเจ้าวันนี้แล้วคาบปลายได้แดงที่ร้อยไว้หน่อยหนึ่งนั้นลากออกมาทีละข้างอีกข้างหนึ่งแล้วก็ถึงเรียบร้อยดีแล้วจึงได้ส่งให้ชาวบ้านนำไปถวายพระราชาพระราชาก็ทรงโสมนัสคือดีใจนี่ต่อไปก็แก้ปัญหาเรื่องโคให้โคตกลูกโคงัวมีลูกอ่ะวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงสั่งให้ราชบุรุษนำโคตัวผู้มาหนึ่งตัวแล้วให้อาหารจงโปร่งกลางแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านบอกว่าโคตัวนี้มันตั้งท้องโถ่เอ้ย
ใครๆเขาก็รู้ไอ้ตัวผู้นั้นมันตั้งท้องได้ยังไงมึงดูท่านจะเล่นท่าไหนดูต่อไปก็แล้วกันนะถ้าไม่มีใครทำได้จะถูกปรับยังไงมันตั้งท้องให้ชาวบ้านช่วยกันทำโคตัวนี้ให้เอาลูกออกให้ได้งัวมันท้องนี่แต่งัวตัวผู้มันท้องเอาลูกออกทางไหนลูกออกทางอุจจาระมั้งให้ลูกออกให้ได้แล้วส่งไปพร้อมกับด้วยลูกโคถ้าไม่มีใครจะทำได้จะถูกปรับนี่หมายความให้ชาวบ้านเนี่ยเอาโคนี้ให้ออกลูกให้ได้แล้วส่งไปพร้อมกับลูกโคด้วยแสดงไอ้งัวตัวนี้มันมีลูกมันเคยมีลูกแบบนี้แต่ว่าเวลานี้มันดันท้องให้ลูกออกให้ได้ถ้าไม่มีใครทำได้จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะชาวบ้านก็พากันมาหาโมโหสดเขาแจ้งให้ทราบว่าพระราชามีพระราชประสงค์แบบนี้ท่านลูกหลานก็รับฟังต่อไปนะว่าเรื่องราวเป็นไงท่านโมโหสดบัณฑิตจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาจะต้องย้อนไปที่ปริศนาท่านถามชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายใครจะรับอาสาไปกราบทูลพระราชาได้บ้างชาวบ้านยังพร้อมใจกันลงมติให้ชายคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญผู้จาคล่องแคล่วเป็นผู้ไปกราบทูลกับพระราชาก่อนจะส่งชายคนนั้นไปท่านโอโหสถบัณฑิตให้เรียกตัวมาแล้วสอนให้ทำอุบายว่าท่านจงทำผมของท่านให้ยุ่งแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญเดินไปทางประตูพระราชนิเวศพระราชฐานพระเจ้าวังเนี่ยถ้าใครถามก็อย่าตอบต้องเดินร้องไห้สยายผมเรื่อยไปถ้าพระราชารับสั่งให้เข้าเฝ้าตรัสถามถึงเหตุที่ร้องไห้ก็จึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่สมุติเทพบิดาของข้าพระพุทธเจ้าปวดท้องคลอดมาได้7 วันถ้ายังคลอดบุตรไม่ได้ปวดท้องเพื่อจะคลอดนะถ้าปวดท้องเพื่อจะออกลูกมันได้7 วันแล้วแต่ยังคลอดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้ามาครั้งนี้ก็หวังพึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเพื่อพระว่าอาศัยพระมหากรุณาธิคุณโปรดแนะนำพิธีทำการคลอดบุตรแก่บิดาข้าพระเจ้าได้เถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าให้เจ้านี่บ้าเลยหรือบ้าแน่แล้วมันมีที่ไหนกันไอ้ผู้ชายที่ไหนมันจะคลอดบุตรผู้ชายที่ไหนมันจะมีท้องมันมีที่ไหนกันโลกนี้ทั้งโลกมันไม่มีถ้าว่าอย่างนี้นะคือท่านจะว่าเพียงว่านี่เป็นนิสัยโกจะสติไม่ดีเป็นโรคประสาทละมั้งหรือว่าเป็นโรคจิตเสื่อมไอ้ออลูกมันมีที่ไหนถ้าทำไว้อย่างนี้ก็จงตั้งสติให้ดีแล้วกราบทูลว่าขอเดชะถ้าผู้ชายคลอดบุตรไม่ได้ชาวบ้านปราจีนยมมัสคามก็จะทำให้โคตัวผู้ออกลูกไม่ได้เขาจะทำให้โคตัวผู้ออกลูกได้ยังไงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะกราบทูลให้พระราชาแก่ชายคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็ทำตามที่มโหสถบอกทุกประการฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำกราบทูลย้อมปริศนาเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าใครเป็นผู้คิดปริศนานี้ชายคนนั้นก็กราบทูลว่ามโหสถเป็นเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงโปรดฝ่ายมโหสถมากขึ้นนี่มีปัญหาทันไม่ทันแก้ปัญหาเรื่องข้าวพระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาจะทดลองปัญญามโหสถต่อไปเมื่อรับสั่งให้ชาวบ้านปราจีนยมมัจฉามหุงข้าวหุงข้าวเปรี้ยวเนี่ยข้าวเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นยังไงหลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก่อไปดงอบแปดประการคือ1ไม่ให้หุงด้วยข้าวสารเอาสิให้ข้าวเปรี้ยวเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่รู้ไม่รู้มันเปรี้ยวตรงไหนให้หุงข้าวเปรี้ยวด้วยแต่ว่ามีกฎบังคับวันหนึ่งไม่ให้หุงด้วยข้าวสาร
สองไม่ให้หุงด้วยน้ำสามไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าวสี่ไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าวห้าไม่ให้หุงด้วยไฟหกไม่ให้หุงด้วยฟืนเจ็ดไม่ให้หญิงหรือชายยกมาแล้วกันแปดไม่ให้นำมาส่งตามทางถ้าชาวบ้านทำตามนี้ไม่ได้จะถูกปรับลูกหลานที่รักเขานึกออกไหมจะแก้แบบไหนฟังเรื่องของท่านไปชาวบ้านพากันไปหามโหสถแจ้งเรื่องราวให้ทราบแล้วมโหสถจึงให้หงด้วยข้าวแหลกเอาสิมานะซึ่งไม่ใช่ข้าวสารอย่างปลายข้าวนี่เราไม่เรียกว่าข้าวสารเรียกปลายข้าวนี่นะเออจริงนะนี่ลูกพ่อปู่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะลูกหลานที่รักท่านบอกไม่หงด้วยข้าวสารไม่ปลายข้าวข้าวแหลกเขาเรียกข้าวแหลกเขาไม่เรียกข้าวสารไม่หงด้วยน้ำค้างใช่ไหมไม่หุงด้วยน้ำแต่ว่าใช้น้ำค้างหุงแทนสมัยก่อนเมื่อหลวงปู่ยังเด็กๆน้ำค้างมันหนักพอเช้ามืดเอากลางคืนเอาขันไปวางไว้ที่รางน้ำตอนเช้าเย็นมันน้ำเกือบเต็มขันเพราะฝนมันดีหมอกมันดีให้หุงด้วยน้ำค้างที่ไม่ใช่น้ำธรรมดาถ้าบอกห้ามหุงด้วยน้ำแต่ไอ้น้ำอันนี้ก็น้ำค้างมันลงค้างไม่ใช่น้ำธรรมดาแล้วก็หุงในภาชนะดินใหม่ซึ่งไม่ใช่หม้อข้าวหมายความจะไปกินถ้วยโถโอชามให้คนใดเอาท่อนเอาไม้ท่อนเล็กๆมาตอกเป็นวงสำหรับตั้งภาชนะไม่เรียกว่าเตาใช้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะการสีกันนี่ไฟธรรมดามันต้องจุดต้องมีสีตอนนี้ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเอาไม้มาสีไปเส้นมาสีกับมันมันเกิดความร้อนมันก็เกิดมีไฟซึ่งไม่ใช่ไฟธรรมดาแล้วก็ใช้ใบไม้ซึ่งไม่ใช่ฟืนท่านห้ามใช้ฟืนนี่ใช้ใบไม้แทนเสร็จแล้วชื่อว่าหุงข้าวเปรี้ยวบรรจุลงในภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ประดับตราประทับตรานะตอนนี้ท่านสั่งให้แม่ผู้หญิงถือไปแล้วแม่ผู้ชายถือไปท่านก็สั่งให้เอากระเทยยกไปถวายพระราชาเมื่อกระเทยนี่ไม่ใช่ผู้หญิงก็ผู้ชายให้นำลัดก็ไม่ไปตามทางให้นำลัดไปในทางที่ไม่ใช่ทางหลวงชาวบ้านจัดทำตามมโหสถสามประการเสร็จแล้วเมื่อส่งข้าวเปรี้ยวไปถวายพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบว่าเป็นความคิดของมโหสถก็ทรงโปรดปรานยิ่งขึ้นเอาอีกปัญหาหนึ่งนะตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องกินช้าห้อยได้เชือกทรายให้เชือกทำได้ทรายมันทำได้ยังไงนะฟังกันดูนะพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริทดลองปัญญามโหสถต่อไปอีกจึงดำรัสให้ชาวบ้านปราจีนยวมัจฉคามทำชิงช้าห้อยชิงช้าเนี่ยห้อยในเชือกทรายเพราะเชือกทรายอันเก่าขาดไปเอาซะแล้วไปละมาหาเรื่องยุงใครเอาทรายมาดันเชือกกันบ้างให้ปั้นเชือกทรายเนื้อเส้นทรงไปถวายถ้าทำทรงไปไม่ได้จะถูกปรับนี่เป็นการเขาทดลองปัญญากันซึ่งปัญญาในลูกหลานที่รักมีความสำคัญมาช่วยตัวได้มากชาวบ้านนี่นำความไปบอกกับมโหสถมโหสถจึงคิดย้อนปัญหาพูดเอาใจชาวบ้านไม่ให้วิตกแล้วก็บอกให้คนที่กล้าที่จะพูดคล่องสองสามคนเข้าไปทูลพระราชาขอดูตัวอย่างเชือกทรายเส้นเก่าว่ามีขนาดเท่าไหร่จะได้ทำให้เหมือนของเก่าและถูกพระราชประสงค์แม่แจ๋วนิดเดียวเองนี่ถ้าเป็นหลวงปู่ก็เจ๊งแล้วไปไม่รอดหากพระราชารับสั่งว่าเชือกทรายไม่มีในพระราชฐานโคท่านยังทูลว่าก็เมื่อเชือกทรายตัวอย่างไม่มี
ชาวบ้านปราจีนว่าวัจคามก็จะทำเพื่อชายได้อย่างไรแต่พระเจ้าค่ะชายสองสามคนไปกราบคุณพระราชาตามที่มโหสถบอกพระเจ้าวิเทหราชทราบว่าเป็นความคิดของมโหสถก็ทรงสมนัสคือดีใจมีปัญหาหนึ่งทนไหวหรือไม่ไหวมันจะไม่ไหวก็แล้วมั้งลองดูนะตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องสารน้ำพระเจ้าวิเทหราชทรงทดลองปัญหามโหสถต่อไปโดยมีรับสั่งว่าชาวบ้านปราจีนเยาวมัจฉคามจงทรงสระโภคณีซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัวห้าชนิดจะถวายโดยมีพระราชประสงค์จะทรงเล่นน้ำในสระหากทรงไปไม่ได้จะถูกปรับชาวบ้านได้นำความมาแจ้งแก่มโหสถผลิตฝ่ายมโหสถมโหสถเป็นชุดที่จะต้องย้อนปัญหาอีกจึงเรียนเรียกผู้ชายสองสามคนมาแล้วบอกว่าพวกท่านจงไปเล่นน้ำจนตาแดงทั้งผมและผ้าให้เปียกเอาโคลนมาทาตัวถือเชือกก้อนดินและท่อนไม้แล้วไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะตามที่พระกรุณาโปรดเกล้าให้ก้าวกระหม่อมฉันให้ชาวบ้านปราจีนเยาวมัจฉคามทรงสระโภคณีเต็มไปด้วยดอกบัวห้าชนิดมาถวายนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้นำสระโภคณีมาถวายแต่บังเอิญสระโภคณีเห็นเมืองใหญ่มีกำแพงคูประตูหอรบแล้วก็กลัวตัดเชือกหนีเข้าป่าไปพวกข้าพระพุทธเจ้าช่วยเอาก้อนดินและท่อนไม้ไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับขอใต้ฝ่าร่องทุนีพระบาททั้งพระราชทานสระโภคณีที่เคยนำมาแต่ป่าให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้นำไปผูกกับสระโภคณีที่หนีไปท่านดึงเอากลับมาถวายหากพระราชารับสั่งว่าเราไม่เคยนำสระโภคณีมาแต่ป่าพระเจ้าเอาเรามาพูดเอาเรื่องราวที่ไม่สมควรมาพูดเรื่องนี้มันมีที่ไหนเพราะอย่างนั้นท่านพระราชาว่าอย่างนั้นนะขอพูดท่านจงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่นำสระโภคณีถวายได้พระเจ้าค่ะเมื่อมโหสถบอกวิธีย้อนปัญหาให้ชายสองสามคนแล้วให้ไปกราบทูลพระราชาชายสองสามคนรีบเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลตามที่มโหสถบอกทุกประการเป็นนั้นว่าพระราชาชอบใจตอนท้ายปัญหานี้หลวงปู่พูดเร็วไปนิดหนึ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกรงจะไม่ทันเวลาอันดับบรรดาลูกหลานที่รักกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทุนนาสำหรับเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตมองดูไปแล้วเวลาในนิดมันก็ไปไม่ไหวก็ขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและขอทุกท่านที่รับฟังจงเจริญไปด้วยเจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4ประการ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอร์

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: างเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน